0: ะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไซผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อ นำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่19มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
3: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วผลลงมาแล้วอุปกรณ์รถขนลงรถไฟเนี่ยและไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่จะดู
2: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
3: ส่วนเรื่องชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์หรือว่าการสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วมีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
2: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: จนขณะนี้ก็กำลังรอ

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ140เป็น160ถึง70
1: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น60กว่าถึง70%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
2: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
0: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยส่วนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP สตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยระดับการติดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเรือนลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา

0: ู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง

0: รั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา 10:00 นชนิดอาชีพชาย ITF เมนบัวเทนิสทัวร์ M15 โคลอมเบียสก้าบานยาที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักขวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทยเบรก7-5และซุปเปอร์ไทยเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปชนิดแกรนด์สแลมเมลเบิร์น2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมเกรนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจะรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหงกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง

0: 40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 สูงกว่าระดับเพดานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำหนุนเต็มที่เวลา 12:03 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 1นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 ถึง 15:30 ผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญสี่สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสาน ลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตกันบัวครีรองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากการทำงานจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการนิการแก้วสายบรรณาธิการข่าวนรนาถแข็งขันและ

0: เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทมเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
4: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์ยังศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับเหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,000 กว่า 28 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน 50 เขตนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอะไรเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะมีหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของสสเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องพายุกัน
3: ใช่ครับใช่
4: แล้วก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนเราไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจึงเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้ทะเลรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยแล้วก็จะมีผ้าใบ ในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดท่านผู้การให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
3: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบและมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วยครับผม
4: ใช่ครับ
3: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
4: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็ระดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็มีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหายนะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับดังนั้นในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
3: ครับผม
4: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอปสมาร์ทโหวตก็ได้ของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
3: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
4: อ๋อนี่ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าถือว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.เนี่ยนะครับว่าชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสก.มันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่มีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะงั้นเวลาทำข้อมูลบัญชีเลขบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
3: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
4: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกปน.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
3: ครับ
4: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกทม.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
3: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
4: ครับก็ในวันอาทิตย์ตอนพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่ ั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางมาซื้อสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเรื่องอยู่ก็อาจจะเตรียมในเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปมีในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
3: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายของกทม.ไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
4: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะคร
3: ับ
4: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านครับ
3: ครับผมขอบทวนครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2519เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทม.ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ

0: กำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขับฝุ่นเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: แบงค์ขับฝุ่นมาต้องใช้สิทธิ์โบ
2: 1วันผ่านเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ท่านผู้ฟังคะนักฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอริศักดิ์เบญจสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
5: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนั่นคือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้ริเริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจัด U16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงของระยะยาว
4: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
5: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับและผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตบอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
4: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริภัทรสอนการรายงาน
3: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะนายชยภัทรหล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6: ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฉิมเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิโอพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนเมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิโอพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
3: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาเบกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์จีโอปาร์คเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
6: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20อีก80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
3: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นยาเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูก

0: ึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
1: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
0: วิสาหกิจชุมชนชิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริ้นท์สวท.สตูลรายงาน
2: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
3: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน

0: คนในพื้นที่นะครับ
1: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric Program Mini ธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93 ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการกระทั่งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามโค้ดของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันตากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
1: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรัง

0: ณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

ตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่า

ินหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333 ต่อ1638อีเมล somnet.t@msu.ac

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานันท์ นันตสุขนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ชคุณตาพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า

0: ตั้งทั้ง50เขต
1: นายธนิตตันบัวพลีรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงปิดยาพันยางเทียมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
2: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประเมินผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที่
3: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแท้ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวัสดิ
4: ์คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลาโกอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน

0: ชนีราชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสิ่งทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งก้ำกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งก้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งก้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งก้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
3: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งเขาองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทานบางท่านอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
2: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทานปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
4: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเดียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเดียค่ะ

0: มผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกๆอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงอะไรเงี้ยค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบตเก่งจังเลยนะอะไรเนี้ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
1: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายจักรพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับกลมมารายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้หนึ่งผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกันกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ครั้งที่3/2569ซึ่งมีนายรวรนแสงสนิท ระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติ

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ

0: นที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึงร้อยละ65ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
1: การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะมีหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจัดหา

0: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: พลตำรวจโทไตรรงค์ถิ่นพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งบอกเสียได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภาสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
2: ่นายสุกิมวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประเมินผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
1: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN โด ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กราบต้นบังคุณตาปิยราชชุติตา

เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำ

0: ี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นสำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
2: นายไพศาลแก้วบดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชดินต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
0: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
3: นายพาดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อน

0: งสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ก็ว่าให้เนาะอ่ะอาจารย์มือโซวันนี้พบกับมือโซกระโดหวานเด็กในตำนานช่างเอกีโมกระเซิบไทยห้าวพลึงมากินเต้ยเองกันนังเธอรั่วตัวนะ

อาจารย์มือโซวันนี้พบกับมือโซกระโดหวานเด็กในตำนานช่างเอกีโมกระซึบไทยห้าวพลึ่งมากินเต้ยเองกัน

นกินนราหากควันคู่เบาสาวมาแล้วอย่าพึ่งตลบอย่าพึ่งแตลงควันคู่เบาสาวอยู่ในตะวันแดงให้มาเยอะควันมาแล้วให้เร่งให้สุดขีดควันคู่เบาสาวอยู่ในสปีดสมัยวิเวียนดบหนูร้อยตะนาวจามจ่องมาเยอะควันควันคู่เบาสาวมาแต่เด่นไกลหากควันคู่เบาสาวอยู่ในสนามไอโมบายก็ให้มาเยอะควัน

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 21:00 น.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทางซ้ายมนสายฝนพรำ

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: มงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกัน
1: กราบก้นบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกร้าวเศร้าในส่วน

0: อุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 21:00 น.
1: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 21:00 น.ของวันเลือกตั้ง

0: างเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่170นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรปวท.สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
3: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
6: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต
7: ์คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

วิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.edu

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแก้ข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

ช้ทรัพย์ภายนอกของท่านไปต่อเอาทรัพย์ภายในจ้างลูกไปจำศีลดูให้ดีนะคนที่มาเลี้ยงเราในวันปฏิบัติธรรมหรือที่เรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เยอะๆพระเนร50กว่าทั้งญาติโยม70 80รวมกันเข้าเนี่ยข้าวปลาอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงดูนั่นแหละคือทรัพย์ภายนอกที่เอามาเป็นปุ๋ยให้เกิดทรัพย์ภายในเขาทำถูกแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวมาถึงขั้นที่พรหมจรรย์อย่างต่างอย่างสูงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าหีเนนะพรหมจริเยนะขัตติเยอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดในสกุลกษัตริย์หรือเศรษฐีมหาศาลนั้นเกิดเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานแต่บุคคลจะเกิดสู่เทวโลกเป็นเทวดา

0: อมไปด้วยทิพย์สมบัติทิพย์อำนาจนั้นเกิดมาจากพรหมจรรย์อย่างกลางคือศีลแต่บุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกเนื้อเทพเนื้อเทวดาไม่มีทุกข์จะเบียดเบียนได้ถึงพระนิพพานอาศัยพรหมจรรย์อย่างสูงสัญญาเมนะทะเมนะเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้เรามาปรารภบิดามารดาด้วยพรหมจรรย์ตั้งแต่ต่ำกลางสูงมาเจริญสมาธิภาวนากันมาจำศีลมาให้ทานกันอันนี้ชื่อว่าเรากระทำในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าอย่างนั้นเมื่อท่านเป็นนกแขกเต้าเขาจับไปถูกบ่วงไม่หวาดหวั่นต่อความตายเพราะจะตายลงวินาทีนี้ก็ชื่อว่าใช้หนี้ด้วยชีวิตเพราะชีวิตนี้ได้มาจากเจ้าของชีวิตคือมารดาบิดาโกศิยพามบอกว่าเราอยากจะเห็นนกเช่นท่านนานๆก็เลยบอกว่าปล่อยแล้วมอบไร่นาให้ท่านเนี่ย500กรีสะ500กรีสะเนี่ยให้แก่ท่านเถอะนกแขกเต่าท่านจงมาเอาจงพาบริวารท่านมาเอาทีนี้นกแขกเต่านี่บอกว่ามันมากไปหรอก500กรีสะข้าพเจ้าขอเอาสัก8กรีสะก็พอเหลือนั้นท่านจงเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านมีสอนโกศิยพามอย่างนี้ท่านจึงชื่อว่าเปื้องนี่เก่าแล้วเหลือจากนั้นทรัพย์ของท่านจงเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีของท่านให้ดีชื่อว่าให้เขากู้หนี้ใหม่ที่มีอีกมากเหล่านั้นท่านจงเลี้ยงดูบำรุงเราสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลนั่นชื่อว่าท่านฝังขุมทรัพย์ไว้เศรษฐีพอใจมากปล่อยนกตัวนี้ไปสมัยก่อนเขาวัดเป็นมากกว่าวัดที่ดินของอินเดียกรีสะ10กรีสะเท่ากับ1อุสภะอุสภะ1ก็คือชั่วระยะเสียงหงงร้องคนโบราณเอาเสียงงัวเป็นเสียงเอาห้องแห้งๆมันไม่สุกล่วงสมัยจำนวนอุสภะ1เมื่อได้อุสภะ1ชั่วเสียงงัวร้องแล้วก็มาแบ่งเป็น10ส่วนนี่คือกรีสะ1กรีสะ1กรีสะ1บอกพระเจ้าประเทศลาวามาตาแทกที่ดินของประเทศอินเดียโอ้เสียงงัวเป็นมาตรฐานอุสภะอุสภะ1ใน10กรีสะอันนี้ไม่เอาถึงอุสภะเอาแค่8กรีสะแล้วก็เรียนดูสั่งสอนโกศิยพามหลังนั้นท่านก็เล่าต่อไปบางชาติภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านว่าอย่างนี้ภูตปุพังทิฏเวที่สุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เมื่อเราเป็นลิงนี่ตัวนี้ลิงนี่ตัวโตขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้เป็นนกแขกเต้าตัวเล็กอันนี้เป็นลิงนี่ตัวโตขึ้นมาเราเป็นลิงเผือกหายากหน่อยอยู่ในป่าหิมพานต์เราได้เป็นพญาของฝูงลิงมีลิงเป็นหมื่นที่เราปกครองเรามีแม่แล้วก็มีน้องชายเรามีชื่อว่านันทิยะน้องชายของเรามีชื่อว่าจุลนันทิยะเราอยู่กับแม่ตาบอดในขณะเดียวกันเราก็ปกครองหมู่คณะเมื่อเราได้อาหารดีๆให้หมู่ให้คณะกินแล้วก็เอาไปให้แม่เราแม่เราไม่ได้กินมากเพราะตาบอดพอเพิ่มเขาก็มีลิงไปขโมยลิงอื่นไปขโมยกินแม่ก็หอมลงก็ถามแม่กลางคืนเวลานอนว่าแม่ทำไมผอมเดี๋ยวนี้ผอมลงผลหมากรากไม้ดีๆที่ลูกหามาให้แม่ทำไมกินหมดแต่ทำไมจึงผอม แม่บอกว่าอะไรลูกพูดอะไรทุกวันนี้แม่อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแม่เข้าใจว่าป่าทั้งป่านี้คงจะหายากซึ่งผลหมากรากไม้แม่ได้กินไม่ค่อยอิ่มบางวันนี่ไม่มีเลยหอลูกตกใจก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอามาให้ทุกวันให้ลิงอื่นเอามาให้บริวารที่เก็บไปตอนหลังมานี่ให้น้องจุลนันทิยาแอบดูก็เห็นลิงขโมยมาขโมยกินก็เลยปรึกษากันว่าจุลทิยาจุลนันทิยาน้องพี่น้องจงเป็นหัวหน้าปกครองลิงเหล่านี้นะแม่เราแก่แล้วพี่จะพาแม่เนี่ยลักหนีกลางคืนไปอยู่อุปถัมภ์อุปถากแม่คนเดียวที่เทือกเขาไกลๆนู้นไกลจากตรงนี้แม่ของเราจะได้มีอายุยืนส่วนลิงจุลนันทยะบอกว่าพี่ทำไมต้องเอาเปรียบอย่างนั้นชีวิตเราได้มาจากแม่และทำไมพี่จะต้องไปเลี้ยงแม่คนเดียวพี่ก็เอาบุญคนเดียวแม่ให้ชีวิตเราก็จะต้องตอบแทนแม่เราด้วยชีวิตก็ต้องไปด้วยกันไม่ยอมน้องนี่ก็ไม่ยอมในที่สุดตกลงกันได้ว่าไปก็ไปกลางคืนนั้นสองพี่น้องก็พาแม่ไปจูงไปลักขโมยจากผงลิงไปก้ายไปอยู่เชิงเขาป่าหิมะผ่านอีกด้านหนึ่งในช่วงนั้นแม่ก็กับลูกสองตัวนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขผลหมากล้างไม้หามาให้กินเอาน้ำมาให้บีบนวดให้แม่มีความสุขใจระหว่างสามแม่ลูกทีนี้ก็มีนักเลงเรียนจบไตรเพศจากตักศิลานอกจากนั้นก็ยังเรียนการยิงธนูแม่นแต่เป็นคนนิสัยหยาบช้ามากชาวเมืองพาราณสีอาจารย์จะเป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งฝีมือก็เก่งแต่จิตใจไม่ค่อยดีก็เลยสอนลูกศิษย์ว่าจิตตินจะปโปนติอธิจเวเทเธอเรียนจบแล้ววิชาความรู้เธอก็สามารถหาเกียรติได้นะแต่ว่าความสุขความสงบเธอจะไม่พบเลยในวิชาความรู้ของเธอถ้าเธอไม่ฝึกฝนจรณะจริยธรรมให้จิตใจเธอเยือกเย็นมีศีลมีธรรมความรู้ที่เธอเรียนจากครูวันนี้ครูไม่แน่ใจเลยกลัวเธอจะไปใช้ในการกระทำบาปทำชั่วเธออย่าใช้มันผิดนะเธอจะต้องฝึกฝนตนใหม่ให้ดีกว่านี้ตอนที่ลูกศิษย์จะกลับครูสอนปรากฏว่านายคนนี้เรียนมามากๆไม่เอาไปใช้อย่างเกินชอบเข้าป่าล่าสัตว์ยิงธนูเพราะยิงแม่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียวันหนึ่งเป็นวันซวยไปหายิงอะไรก็ไม่ได้ยิงอะไรก็ไม่ได้มันซวยไปหมดก็เลยกลับมามองไปที่เชิงเขาเห็นต้นไทรใหญ่ก็เลยฉกคิดขึ้นมาตามนิสัยของนายผ่านว่าตามธรรมดาต้นไทรนี้ย่อมมีลูกในหน้านี้ถ้ามีลูกแล้วต้องมีสัตว์กินเราไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือขายก็ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่จะกินถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปย่องไปดูที่ต้นไทรเนี่ยพอไปถึงต้นไทรไปเห็นลิงตัวแม่ที่ตาบอดนั่งหลับตาจมเพราะลิงลูกมันเอาอาหารมาให้แม่กินแล้วก็เอากันนั่งอยู่ข้างล่างแม่นั่งอยู่ข้างบนก็นั่งอยู่ครบข้างล่างเองทีนายพานที่มีนิสัยหยาบช้านี่ก็เห็นลิงก็ไม่ได้อะไรก็เอาลิงไปเนี่ยอย่างน้อยก็เอาไปขายราคาตัวถูกถ้าเราไม่กินว่าแล้วก็ย่องไปโกงขนูขึ้นลิงนันทิยาพอเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกน้องนายพานผู้หยาบช้าคนนี้กำลังจะฆ่าแม่เราเธออยู่ตรงนี้นะพี่จะขอตายก่อนที่แม่เราจะตายชีวิตนี้ต้องตอบแทนด้วยชีวิตลิงนี่ก็วิ่งไปบังแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นลิงเองพนมมือขอร้องชีวิตถ้าท่านจะฆ่าลิงตัวนี้เป็นมารดาของเราซึ่งมีต าบอดมองไม่เห็นอะไรท่านจงฆ่าเราหรือท่านจะเมตตาท่านจะไม่ฆ่าเราเราก็กินไม่อร่อยอร่อยอะไรหรอกเราขอชีวิตเราไม่เสียดายชีวิตแต่เราไม่มีใครเลี้ยงดูแม่ของเราตาบอดคนคนนี้อยากชาร์จนักจิตใจโหดเหี้ยมนักไม่ฟังเสียงลั่นไกธนูขึ้นมาเสียเข้าตรงหน้าอกเนี่ยตกลงมาตายก่อนที่จะตายนี่ยังบอกจุลนันทิยะเธอจงเลี้ยงดูแม่เราให้ดีนะที่หมดโอกาสที่จะได้กระทำอุปถัมภ์แม่ของเราต่อไปแล้วเพราะนั้นไม่พอใจได้อีกยังมีอีกก็เอาทั้งแม่มันทั้งลูกมันเฉลยเยอะเลยเยอะเอาโกงหน้าขึ้นมาอีกลูกใหม่ใส่ลูกใส่น้ำยาพิษกำซาบยาพิษจุลนันทิยะเนี่ยผ่าโผล่เข้าไปบังแม่อีกทีหนึ่งบอกว่าถ้าท่านจะฆ่าแม่ของเราท่านจงฆ่าเราเถอะและเราขอร้องว่าฆ่าเราทั้งสองแล้วจงเอาไปเถอะเนื้อหนังท่านปรารถนาอะไรเราขอร้องอย่าฆ่าแม่เราเลยแม่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีต้นไม้นี้ยังพอมีลูกให้แม่ได้งมกินคนนี้ก็ยิงเลยตกลงมาพอตกลงมาเสร็จเอามันนี้เหลืออีกตัวหนึ่งเอามันทั้งสามตัวไปแจกเพื่อนบ้านมันก็ได้ไอ้ยิงทั้งแม่ทั้งลูกตายแล้วแกก็หาบไปในขณะที่แกหาบลิงนี้ไปมองไปทางบ้านของแกน่ะมืดฟ้ามัวดินฟ้าคำรนคำรามฟ้าแรกแปรปรามเกิดฟ้าผ่าเกิดผ่าจุปรากฏว่าแกหาบลิงสามตัวนี้ไปถึงยังไม่ถึงบ้านเลยก็เห็นคนบ้านเดียวออกมาถามว่าท่านมาจากไหนชาวบ้านนั้นถามก่อนว่าท่านมาจากไหนก็มาจากป่าละสิมาหายิงสัตว์ก็ได้เพียงเท่านี้ไปตั้งแต่เช้าท่านยังมามัวอ้อยเองอยู่นี่ทำไมท่านเห็นไหมนู่นควันไฟอ้อยเองเป็นอะไรท่านยังไม่รู้หรือที่นี่ดินแห้งมีฝุ่นทลีและอองฟงโง่แต่ที่บ้านเรานูนฝนตกหนักพายุรุนแรงที่บ้านของท่านนะที่บ้านของท่านฟ้าผ่าไฟลุกขึ้นลูกและภรรยาของท่านตายอยู่ในนั้นท่านจะมามัวหาบลิงเพลินอยู่นี่ทำไมคนนี้ทิ้งลิงตนเองเข่าอ่อนสุดหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาได้ก็วิ่งไปบ้านไปหาลูกหาเมียไฟไหม้บ้านหมดแล้วเหลือแต่คือดำเป็นตัวตะกอวิ่งไปร้องหาลูกหาเมียคือนั่นก็พังโคมลงมาทับหัวอีกตายอยู่ตรงนั้นเองท่านก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่เบียดเบียนบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนต่อผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นเขาจะได้รับบาปกรรมอย่างทันตาเห็นเธออย่าสงสัยเลยลิงทั้งสองนั้นคือเราและอานนท์นี่เองปรากฏว่าการเล่าถึงบุญคุณนั้นจะไม่ปรากฏเมื่อท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ปรากฏว่าจะมีพ่อมีแต่แม่ตอนเป็นนกแขกเต่านี่ก็เล่าถึงแม่ไม่มีขนปีกขนหางตอนมาเล่าถึงลิงนี่ก็แม่ตาบอดแต่ไม่มีคำว่าพ่อคือในความผูกพันของสัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีแต่แม่เห็นแต่ไก่ตอกตัวนี้แล้วมันเลี้ยงลูกของมันดีทีนี้บางทีท่านก็เล่าว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเพราะความไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราก็ยังท่องเที่ยวต่อไปเป็นอเนกชาติในโลกเนี่ยเราเกิดเป็นช้างธนปารกะอีกครั้งหนึ่งแม่ของเราตาบอดเราเป็นช้างเผือกเราได้ลิ้นมารดาตาบอดพร้อมทั้งโขงแต่ปรากฏว่าเราไม่มีความสุขเมื่อใดจะลงไปสู่น้ำที่สะอาดช้างตัวเล็กตัวน้อยช้างสะเทินก็เบียดลงไปเล่นน้ำขุ่นหมดเวลาเราถอนเง่าบัวถอนล่าบัวขึ้นมาก็ต้องให้มันเหลือจากช้างเล็กช้างน้อยช้างบริวารกินซะก่อนเพราะเราเป็นหัวหน้าเลือนั้นเราจึงจะได้นำมาให้แม่เรากินแม่เราตาบอดเราหาอาหารมาไว้ใ เวลาเรากลับมาเราจะดูดน้ำใส่ห่วงมาแล้วก็เอามาอาบมาพ่นให้แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่มีความสุขเพราะแม่ของเราไม่มีความสุขความเป็นอยู่ก็อัตคัดขาดแคลนเนื่องจากถูกเบียดเบียนจากช้างเอิญเราได้ทำบุพกริยาครั้งนั้นด้วยการลักขโมยฝูงช้างจากที่อยู่เก่าไปสู่เทือกเขาจันโทรณะในช่วงนี้เลี้ยงแม่อย่างมีความสุขเอาไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เอาตีนขุดดินเป็นแอ่งไปดูดน้ำมาใส่ให้แม่ได้กินค้นแต่อาหารหัวบัวเง่าปัวกอไผ่ไม้ช้างนาวอาหารดีๆมาให้แม่กินวันหนึ่งเป็นข่าวอาภัพเป็นข่าวเคราะห์ร้ายของเราและแม่มีคนคนหนึ่งหลงป่าเสียงร้องไห้เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในป่าเราไม่สามารถจะอดตั้นด้วยความวางเฉยได้ด้วยความสงสารนั้นเราก็ได้ไปดูไปเห็นคนคนหนึ่งกำลังร้องไห้ก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านร้องห่มร้องไห้ทำไมท่านมีความทุกข์อะไรชายผู้นั้นบอกว่าเราได้หลงทางมานี่7 วันแล้วออกจากป่าไม่ได้ไม่มีอยู่ไม่กินเลยคิดว่าชีวิตเราคงจะตายอยู่ในป่านี้ช่างธนปรกะบอกว่าท่านไม่ต้องเป็นทุกข์ในป่านี้เราจะไปส่งท่านในแดนมนุษย์ว่าแล้วก็เอาขึ้นแต่หลังพาไปส่งบอกว่าข้าพเจ้าขอความร่วมมืออนุเคราะห์จากท่านบางอย่างท่านอย่าไปบอกผู้ใดว่าได้เห็นข้าพเจ้าเพราะร่างกายของข้าพเจ้าไม่เหมือนช้างอื่นงาข้าพเจ้าก็ดำเล็บของข้าพเจ้าก็ดำหิวของข้าพเจ้าก็ขาวเผือกพองกลัวว่าพระราชาในแว่นแคว้นปรารถนาอยากได้จะเป็นภัยแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีแม่ตาปอดที่จะต้องเรียนดูเราทำบุญคุณแก่ท่านขอท่านจงช่วยสนองอย่าได้บอกข่าวนี้แก่ใครแต่คนร้ายใจบาปหยาบช้านั้นมีความรู้สึกกระยิ่มในใจว่ามึงเถอะทีนี้กูได้ของดีกำหนดจดจำเทือกเขาและต้นไม้ไว้เป็นทิศทางเพื่อไม่ให้ลืมกลับไปนี้จะไปถวายข่าวสารแก่พระราชาหานายหัตถาจารย์มาคล้องเอาช้างตัวนี้เราจะได้รางวัลที่ดีงามเลี้ยงชีวิตเราพอกลับไปถึงแดนมนุษย์ก็ส่งให้กลับบ้านช้างนี้ก็กลับมาหาแม่ล่วงนั้นมาประมาณสัก7 วันชายคนนี้เข้าไปรายงานต่อพระราชาในป่าหิมพานต์เทือกเขาชื่อจันโทรณะมีช้างเผือกสมบูรณ์ด้วยมงคลทหัตถีควรที่พระองค์จะนำนายหัตถาจารย์ไปคล้องเป็นล่าเอาช้างตัวนี้มาเป็นช้างคู่บารมีได้รางวัลอย่างงดงามแล้วก็นำไปปรากฏว่าเขานำช้างไปประมาณ100 เชือกซึ่งเป็นช้างต่อที่จะไปล้อมจับล้อมตีธนปรกะกำลังลงอยู่ในสระโตคารณีไซสะกำลังถอนเง่าบัวมาล้างจะเอาไปให้แม่เพราะตามปกติแล้วจะต้องถอนเง่าบัวนี่ล้างแม่แก่แล้วฟันก็ไม่ดีไม่มีเรี่ยวมีแรงให้กินพืชอย่างอื่นก็เคี้ยวไม่ค่อยได้ซ้ำตาก็บอดต้องไปหาแต่หัวบัวเง่าบัวต้องล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ต้องดูดเอาน้ำใสสะอาดมาอาบมาให้แม่ดื่มในขณะที่ถอนเง่าบัวนั้นก็ได้ยินเสียงป่าสนั่นบั่นไหวโผล่ขึ้นมาก็เห็นโขงช้างและหมู่มนุษย์คลาค่ำไปหมดเลยความรู้สึกก็เกิดขึ้นในใจว่าบัดนี้ภัยมาถึงเราคงจะเกิดจากนายพรานป่าคนนั้นเราช่วยเขาแต่เขาบูชาเราด้วยโทษอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรานั้นเป็นช้างที่มีกำลังมากแม้ว่าเราจะเห็นฆ่าช้างจำนวน100 เชือก1,000 เชือกที่เขาขี่มานั้นก็เป็นวิสัยที่เราจะทำได้แต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้บัดนี้เราเห็นว่าคงจะเป็นที่กรรมของเราก็ขึ้นมายืนให้เขาจับ ให้เขาจับเห็นนายพรานคนนั้นก็ได้พูดว่าเราได้ช่วยท่านพ้นจากทุกข์แต่ท่านได้ตอบแทนเราด้วยความทุกข์เราไม่รู้จะพูดอย่างไรเราไม่สามารถจะทำอันตรายใดๆแก่ท่านได้แม้เราจะทำก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้เขาก็จับไปขอร้องอ้อนวอนจะกลับคืนไปหาแม่เราก็ไม่ยอมจับไปถึงในเมืองพระเจ้าแผ่นดินดีใจมากจัดงานฉลองช้างมงคลหัตถีฟางลงทองคำไว้ให้โยมอาหารมีแต่หญ้าดีๆที่ช้างชอบปรากฏว่าธนปรกะไม่ยอมแตะต้องแม้แต่หญ้าแม้แต่น้ำข้าพเจ้าจะต้มกืนลงไปได้อย่างไรข้าพเจ้าจะกินลงไปได้อย่างไรในเมื่อแม่ของข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะกินอีกอาหารที่ข้าพเจ้าหาไว้คงพอกินได้ประมาณ6วันหลังจากนั้นก็จะหมดป่านนี้แม่คงจะต้องร้องเรียกหาลูกหรืออาจจะตกเหวตกถ้ำตกหน้าผาตายไปแล้วแม่คงจะคืนผมเมื่อทมทุกข์มากข้าพเจ้าจะไม่ยอมกินจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เห็นแม่ของข้าพเจ้าถ้าไม่เห็นก็ขอให้มันตายเสียที่นี่พระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นปลอบโยนอย่างไรก็ไม่ยอมกินเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็ยังรู้จักบุญคุณของมารดาของมันจับนายพรานนั้นมาถามทีทำไมท่านจึงเป็นผู้ตอบบุญแทนคุณของผู้ที่มีคุณด้วยโทษอย่างนี้ลงโทษนายพรานนั้นนอกจากยึดทรัพย์สมบัติที่เป็นรางวัลไปแล้วเอาช้างนี้ไปปล่อยก่อนที่จะไปนั้นให้นายช่างมาสลักก้อนหินรูปช้างตัวนั้นเอาไว้เป็นอนุสรณ์เรียกว่าตตัญญูเจติยาเจดีคือสถานที่ควรเคารพอันแสดงออกซึ่งความกตัญญูช้างตัวนี้ได้กลับไปอาตมาพูดไปว่าแม่กำพร้าแม่กำพร้าได้ยินที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านบอกว่าธนปรกะได้กล่าวว่าตัปปิยามาตาตัปปนิยามาตาไมหังแม่ของข้าพเจ้าเป็นกัมพาแล้วเป็นกัมพาลูกอยู่ที่เทือกเขาจันโทรณะข้าพเจ้าจะกินได้อย่างไรข้าพเจ้าจะดื่มได้อย่างไรคำนี้อาตมาไม่ได้คิดขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านบอกว่าแม่กำพาในนี้พวกเราถ้าหากลูกเต้าไม่ระลึกนึกถึงก็พร้อมที่จะเป็นแม่กำพาพ่อกำพาเมื่อกลับไปถึงก็ไปกราบโบกขลนีไปถอนเอาหัวบัวล้างให้สะอาดแล้วก็ดูดเอาน้ำช้างผู้เป็นแม่นั้นกำลังสมสารหาลูกร้องเรียกไปในป่าลูกไปถึงก็ค่อยย่องกลัวแม่จะตกใจก็ค่อยย่องไปแล้วก็เอาน้ำนี่ไปพ่นใส่ให้แม่อาบแม่เข้าใจว่าฝนตกพ่อตาบอดมองไม่เห็นพูดขึ้นมาด่าฝนด่าฟ้าว่าฝนอับปรีฝนจังไรตกมาทำไมลูกของเราก็ไม่มีแล้วเราไม่ปรารถนาฟ้าดินใดๆเราปรารถนาแต่ลูกของเราทำไมน้อยจึงไม่ไปตกในสถานที่ที่เขาพ่อปลูกเราไม่ปรารถนาใดๆฝนอับปรีตกมาทำไมเข้าใจว่าฝนตกแล้วก็ด่าฟ้าด่าฝนคิดถึงลูกลูกนี้พ่นให้แม่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปประคับประคองบอกว่าลูกได้กลับมาแล้วอันนี้เป็นน้ำที่ลูกนำมาให้แม่ได้อาบอันนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าด้วยบุญกุศลที่เรามีความกตัญญูต่อมารดาการกระทำเช่นนี้เป็นบุพจริยาพอมาเล่าถึงการเป็นคนเมื่อเป็นคนมีพ่อตอนเป็นสัตว์มีแต่แม่ดูก่อนที่ภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยคือมีภิกษุองค์หนึ่งที่บิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แสดงทำให้พ่อแม่ฟังบรรลุโสดาบันที่เป็นลูกเศรษฐีภิกษุไปฟ้องให้ไล่ท่านออกให้ท่านสึกเอาโทษกับท่านพระพุทธเจ้าสอบถามได้ความว่าบิณฑบาตเลี้ยงแม่เอาผ้าเศษจากพ่อแม่นุ่งห่ม เอามาย้อมใหม่มาเย็บใหม่ได้นุ่งห่มจึงมีแต่จีวรเก่าๆผุๆปะปะพระพุทธเจ้ายกมือไหว้สาธุแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยให้อภัยเธอเถิดเธอได้กระทำปุพพจริยาแบบที่เราได้กระทำมาเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเมื่อเราเป็นสัตว์ทั้งกับเรามาเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อเราเป็นส่วนนะสามนี่แหละพ่อของเราตาบอดเราได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราหาพ่อหาแม่เรื่องนี้น่าคิดมากว่าแต่ก่อนนั้นพ่อแม่ท่านตาดีเมื่ออายุได้12-13ปีเนี่ยพ่อแม่ตาบอดไปหาอาหารหัวเผือกหัวมันในป่าให้ลูกที่กำลังเติบโตอายุ12-13ปีเล่นอยู่กับสัตว์ในป่าคือส่วนนักสามนี่มีสัตว์พวกเสือช้างทุกอย่างเป็นเพื่อนเล่นอยู่พ่อกับแม่เป็นฤาษีไปหาอาหารหัวเผือกหัวมันผลไม้บังเอิญฝนตกผู้ที่เป็นพ่อก็ชวนดาบทตปาสินีคือดาบทผู้หญิงฤาษีผู้หญิงบอกว่าเราไปเถอะไปอาศัยร่มเงาแห่งต้นไทรอยู่คนละฟากต้นไทรคืออยู่ใกล้กันไม่ได้พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นโพรงเป็นโพรงที่อยู่ห้องงูเห่าพอฝนตกน้ำไหลชำระร่างกายที่มีเหือกไข่เป็นเข็มเข้าใจว่าอาหารพอฝนเบาหน่อยก็เลื้อยออกมาพอเลื้อยออกมาแผ่พังผ่านทั้งสองนี่ก็ตกใจระวังงูกระดูกกระดิกขึ้นมันก็เป่าทีเดียวตาบอดเมื่อตาบอดแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนร้องเรียกหาลูกอยู่ลูกเห็นพ่อแม่ไม่มาผิดปกติก็มาตามหามากับฝูงสัตว์มาถึงก็เรียกร้องหาพ่อหาแม่ในป่าดังก้องหุบเขาเคิงโถพ่อแม่ได้ยินลูกมาแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยมานี่อย่ามาใกล้พ่อใกล้แม่นะลูกอันตรายงูเห่าอยู่ที่นี่มันเป่าตาพ่อแม่มืดบอดหมดแล้วลูกอย่าได้มาบอดกับพ่อกับแม่เลยอย่าเข้ามานะลูกให้บอดแต่พ่อแต่แม่เถิดความห่วงใยของพ่อของแม่แม้จะถูกพิษร้ายของอสรพิษตาบอดอยู่แล้วก็ยังมีจิตมีใจห่วงลูกอย่าเข้ามานะลูกตาของพ่อของแม่บอดแล้วเอาไม้ยาวๆยื่นมาให้พ่อแม่จับแล้วจูงออกไปมันอาจจะอยู่ตรงนี้มันจะเป่าจะกัดลูกเองลูกนี่ก็ไม่กลัวพ่อเป็นเพื่อนกับสัตว์ส่วนทั้งสามนี่มีเมตตากล้ามากสัตว์เป็นฝูงเป็นเพื่อนก็เข้าไปจูงพ่อจูงแม่ไปเห็นพ่อแม่ตาบอดร้องไห้ไปพักหนึ่งหัวเราะขึ้นมากักขึ้นพ่อกับแม่ก็เลยว่าอะไรลูกอับปีเมื่อพ่อแม่เจ็บปวดรุนแรงขนาดนี้ร้องไห้แล้วยังต้องมาหัวเราะทำไมไม่รู้จักบาปกรรมหรือลูกบอกว่าพ่อแม่สุดที่รักของลูกลูกร้องไห้เสียใจที่พ่อแม่ต้องตามพึ่งตาบอดกรรมเวรอะไรแต่บัดนี้ลูกดีใจหัวเราะตลอดเวลาอยู่ที่นี่มีแต่พ่อแม่เลี้ยงดูมีแต่พ่อแม่ไปหาหัวเผือกหัวมันผลหมากผลไม้บัดนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดทั้งสองเป็นโอกาสที่ลูกจะได้กระทำคุณงามความดีลูกจึงดีใจจึงหัวเราะสองคนนี้ก็คิดว่าลูกของเรานี่ไม่เลวเลยความดีใจปลื้มปีตินั้นสามารถระงับพิษอันปวดร้าวของงูเห่าได้พักหนึ่งบอกว่าไม่เสียแรงนะที่เราเลี้ยงสามะลูกของเรามาจากนั้นมาส่วนนักกรรมก็ไปหาหัวเผือกหัวมันมาให้พ่อให้แม่กินเอาเชือกผูกเอาเชือกเอาคือเขาเถาวัลย์ผูกเป็นสายไปทำที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้แม่ให้พ่อนี่ลูดไปตามนี้จะฝนน้ำนั้นเอามาอาบให้เอามาให้กินถ้า ำอย่างนั้นตลอดมาวันหนึ่งถึงข่าวเคราะห์ร้ายพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่ากปิละยักษราชซึ่งชอบกีฬาล่าเนื้อในป่าก็ไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าบอกบริวารว่าอย่ามาใกล้เรานะรออยู่ข้างนอกเราจะไปคนเดียวในป่าริมฝั่งแม่น้ำนี้ก็สัมมตานี้สัตว์ชุมมากเราต้องการจะไปดีเฉพาะเราให้มันสนุกมือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปที่ริมฝั่งแม่น้ำนี้ก็สัมมตาพอดีส่วนนักสามไปตักน้ำเอากระออมตั้งหัวไปตักน้ำจะมาให้พ่อให้แม่อาบกินไปไม่ไปเปล่าพวกตักทั้งหลายพวกกวางพวกเก้งพวกอะไรแห่เป็นฟุ้งเป็นหมู่คนคนที่มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายเขาก็รู้อย่างอย่างอาตมาอยู่ข้างบนไล่นกยูงนกอะไรหนีทุกวันทำท่าไล่เฉยๆไม่ได้โกรธมันก็รู้อีกมันบอกคนว่ายดอกคนเทศจะตีหรือไล่หมู่ขึ้นมาอีกคือเราแต่นกกาเหว่านกสาลิกานกยูงไปคอยกินหนุ่ยจนมืดถ้าจะมาไม่ลงมามันก็ไม่หนีไปง่ายๆวะหมายอย่างนี
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทางฟ้ามนสายฝนพรำ

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: โครงการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วน

0: ื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงคาดสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
2: นายธราพงศ์พิทโคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนเฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากเครือข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูเส้นถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่
3: กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถระเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณมีความเคารพอย่างสมยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงดังการมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทในธรรมจารีในธรรมจารีผู้ฝ่ายศีลผู้ฝ่ายธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทั้งท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมทั้งเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันดีวางมือไว้ในตักหนุนไม่ต้องพนมมือเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการพูดกันวันนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันที่จะประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ซึ่งเวลาของเรานั้นคงจะมีสักครบในการบรรยายประมาณสักชั่วโมงครึ่งเพราะได้มี8 โมงครึ่งแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะได้บรรเทาทุกข์ทางสรีระทางร่างกายคงจะได้ดื่มได้ฉันอะไรมาบ้างแล้วก็คงจะพออดทนนะท่านทั้งหลายเห็นใจสำหรับตัวธรรมานั้นยังว่างอยู่ไม่ได้เข้าต้มเพราะว่าคือถ้าฉันลงไปแล้วก็ต้องเลิกหมดวันหนึ่งครั้งเดียวก็พอก็เลยรอให้กำลังใจแก่ญาติโยมด้วยอาตมาได้เดินทางมาพบพี่น้องที่วัดมหาโลกในวันนี้รู้สึกเป็นสิริมงคลอบอุ่นในจิตในใจที่เห็นพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทมีจำนวนมากได้ทราบข่าวจากท่านอาจารย์มา39 จังหวัดแล้วก็ประมาณ1,500 คนน่าอนุโมทนาสาธุการและอีกประการหนึ่งที่รู้สึกเป็นสิริมงคลมากในวันนี้ก็คือการเดินบิณฑบาตบวชมา8 พรรษามีครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์แห่งชีวิตนักบวชอาตมาในศาสนานี้ที่ได้เดินบิณฑบาตมีญาติโยมใส่บาตรมากคือไหลใครหยดและถึงญาติโยมกว่าจะได้ข้าวมิตรผักเส้นเดียวมาใส่บาตรนี่ก็คงเก็บเงินไหลใครหยดเหมือนกันถ้าเป็นชาวบ้านนอกตามทุ่งตามท่าทำไร่ทำนาและคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าที่เห็นญาติโยมมาใส่บาตรกันเยอะคราวนี้อาตมารู้สึกแม้จะเหนื่อยไรใครก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนึกถึงพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าคือประเทศอินเดียอาตมาเคยไปประเทศอินเดียมา6 ครั้งแต่ปรากฏว่าอินเดียกับบ้านเรานั้นมันจังไปหากันเหลือเกินทางความรู้สึกในทางพระพุทธศาสนาพระภิกษุชาวอินเดียมหาอาตมาท่านเมฆมลาเทระจบปริญญาเอกเก่งภาษาบาลีภาษาอังกฤษสันสกฤตสิงห์หนนะครับจบโบราณคดีท่านบวชมา30 พรรษาแล้ววันหนึ่งท่านได้มาเยี่ยมอาตมาและถึงวันนี้กับวันที่ท่านมาเยี่ยมอาตมานะตอนเช้าๆที่วัดของอาตมาเป็นวัดป่าพระเนนที่วัดจะต้องตื่น2 ตีเป็นประจำในทุกวันนี้2 ตีนี้ระฆังจะสัญญาณลั่นดังขึ้นมาในป่าพระหนุ่มเนนน้อยหลวงพ่อหลวงตาก็จะทยอยกันมามานั่งสมาธิใต้ถุนศาลาเดี๋ยวนี้เพิ่งจะมีศาลาใต้ถุนขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีเพิ่งจะทำปีที่แล้วพอได้อยู่ใต้ถุนนะแต่ตอนนั้นนั่งสมาธิกันใต้ร่มไม้หลา ไปนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันจนถึงจวนสว่างสักตีสี่ครึ่งอาตมาก็จะให้โอวาทแนะนำพระนี่เกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติหลังจากนั้นเราก็เอาจิตที่เราได้ฝึกฝนอบรมที่สงบนี้พาหันไหว้พระแผ่เมตตาส่งขึ้นร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในขณะที่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นภาษาบาลีเราสวดกรณีเมตตาสวดที่ฝึกเลยเนี่ยท่านก็ร้องไห้ท่านร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงที่นอกก็หลังจากนั้นยังไม่จบท่านก็ตาเป็นปกติอาตมาก็สังเกตเห็นว่าท่านร้องไห้แล้วเมื่อทำวัดเสร็จแล้วมาก็เดินตามไปดูเห็นท่านนั่งถือแก้วน้ำชาแล้วก็ร้องไห้ก็เลยถามท่านว่าวัดเสร็จเกิดอะไรขึ้นแล้วเท่าไรจะไปใครดูท่านมากำลังจะร้องไห้นะอาตมาก็พูดอย่างนี้ท่านพูดภาษาไทยไม่เป็นต้องพูดภาษาอังกฤษท่านรีบปฏิ

มือเป็นก้อนเน่นจบในลำคอเป็นก้อนเน่นและตั้งไม่ยอมน้ำตาไหลออกมาเองก็เลยถามว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านบวชมาเนี่ย30พรรษานอนหยอดใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นนะเป็นที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาไม่เคยพบไม่เคยเห็นสภาพความเป็นอยู่แบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียยุคปัจจุบันและทำให้คิดถึงพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเช้ามาก็พากันไปบิณฑบาตท่านเดินตามหลังอาตมาถ้าท่านมาเห็นวันนี้ท่านคงจะร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าขอโยมมาใส่บาตรเยอะวันนั้นอาตมาพาท่านไปบิณฑบาตทั้งพระทั้งเนรในวัดที่วันนั้นจะต้องออกไปเป็นธบัตไกลหน่อยเพราะอยู่ในป่าเช้ามาตามปกติก็ฉันกัน3โมงครึ่งถึง4โมง5โมงกว่าจะฉันได้ว่าไปเป็นธบัตกลับมาพระเอกนั้นก็เดินตามหลังผ่านออกมาในหมู่บ้านนั้นฝนตกรินหน่อยก็มีโยมคนหนึ่งแก่มาใส่บาตรโยมผู้หญิงแก่ๆแล้วก็มีหลานตัวเล็กโยมคนนั้นแก่ถือศาสนาคริสต์คือที่สกลนครนี้ศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีเชื้อหรือมีวัดในทางพิศาสนาที่ขึ้นตรงต่อเป็นเขตมิสังที่นั้นถึง63เขตมิสังอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนั้นโยมผู้หญิงเป็นชาวคริสต์แต่นี้เลิกไปละก็มาใส่บาตรและมีเด็กตัวเล็กๆเป็นหลานสองคนมานั่งคุกเข่าลงในดินที่ฝนตกแฉะพอขับผ่านไปทีละองค์เด็กตัวเล็กๆนั้นก็ก้มกราบลงกับดินแล้วพูดว่าทุกเขาพูดไม่ชัดยังเป็นเด็กเลยว่าจะสาธุแต่บอกว่าทุกก้มลงพระเอกท่านมองเห็นนั้นก็ร้องไห้เดินตามหลังเสือขี้งอกร้องไห้อาตมาก็ถามว่าเป็นอะไรเองนะครับท่านบอกว่ามันเป็นก้อนนิ่มตกในลำคอผมกั้นไม่อยู่พระพุทธเจ้าน่าจะมาเกิดที่ประเทศไทยทำไมอย่างนี้ไม่น่าเลยที่ไปเกิดในอินเดียเพราะในอินเดียเดี๋ยวนี้บรรยากาศอย่างนั้นมันไม่มีอันนี้เล็กๆน้อยๆเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าท่านมาพบสภาพในวันนี้ก็คงจะน้ำตาไหลเหมือนกันแม้แต่อาตมาเองที่ซึ่งเป็นพระเป็นคนไทยเกิดอยู่ในเมืองไทยก็เคยเห็นอยู่วันนี้ทั้งคืนนะเธอไหลไหลแต่น้ำตาก็จะไหลเหมือนกันดีใจถึงศรัทธาของญาติของโยมแต่ศรัทธานี้แหละญาติโยมเป็นศรัทธาที่น่าเป็นห่วงพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดมากท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนุ่นเป็นธรรมชาติที่มีท่าเตรียมความเบาเมื่อมัน

องคุณเห็นผู้เข้าถึงกระแสติดขัดในศาสนานี้ก็ไม่ผิดอะไรกับนู่นบางทีมีอะไรมาพั

ระสัมผัสและอารมณ์อันวิจิตรมาสนองตอบความปรารถนาความต้องการเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรจะอำนวยให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้ผู้คนก็จะไปหาสิ่งนั้นเมื่อใดเรายังไม่เข้าถึงธรรมเพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสธรรมะที่ท่านสอนพระว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายสามารถนำพระผู้ชมคนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยยญาณธรรมทำอันประเสริฐที่จะนำเขาออกจากทุกข์เสียได้นั้นเรายังมองไม่เห็นประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าการที่เธอได้นำพระผู้ชมทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยยญาณธรรมเมื่อคนที่สลายการที่เธอได้นำพระหุชนให้ปฏิฆามั่นในอารยะใหญ่ธรรมนั้นเสมือนหนึ่งเธอได้นำพระหุชนเหล่านั้นปฏิฆาไว้บนสวงสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายปิดประตูนรกให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นเยเตภิกขเวอนุอัมปยาขาเยจะโซตธรรมมันเดยงดูก่อนที่สลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนพอจะพูดกันเรื่องกับเธอได้มิตาวามิกดีอาวัจาวาอำมาข้าราชการผู้ทำงานให้พระราชาทั้งหลายก็ดียาดิงวาญาติก็ดีสาลุตาวาสายเลือดของเธอเองก็ดีเตทิคเวจตุงสุโซ

ธอสามารถทำได้อย่างนั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอเหมือนนำมหาชนเหล่านั้นให้ประดิษฐานมั่นไว้แล้วบนสวงสวรรค์เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำเขาเหล่านั้นจะไม่ตกนรกอีกเลยเขาเหล่านั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน7ชาติอาวินิปานตังคัมโมเขาจะไม่มีทางตกต่ำนิยโตเทียบแผนสัมโพธิปรยโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าตรัสรู้ไม่นานไม่เกิน7ชาติอันนี้เป็นคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสแนะนำพร่ำสอนแก่พระสงฆ์ญาติในอดีตการแต่คำสอนเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปในความรู้สึกอย่างในประเทศอินเดียอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้เลยเมื่อปีที่แล้วอาตมาได้รับนิมนต์จากโซนเผยแพร่ชีวิตประเสริฐของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งท่านเหล่านี้ได้จากนี้ไปประเทศอินเดียปีละครั้งละครั้งไปที่เมืองมหาราชที่รัฐมหาราชมีชาวพุทธอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนคนไปกระจายมาเห็นทั้งหมู่บ้านเมื่อคนเหล่านั้นเห็นภาพที่สุดสงไข่ไปก็ดีใจพากันไปกราบไปไหว้ญาติฝังธรรมแต่ปรากฏว่ามันติดขัดข้องกันตรงภาษาท่านก็เลยมานิมนต์อาตมาว่าอาจารย์สุภาพควรจะไปด้วยกันไปแสดงธรรมที่มหาราชแต่บังเอิญว่าโปรแกรมของท่านมันตรงกันกับที่อาตมารับงานที่อื่นมันก็ไปไม่ได้ อันนี้เล่าให้ฟังวันนี้อาตมาได้เดินทางมาพบกับพี่น้องคิดว่าจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้อยากจะพูดในหัวข้อที่ควรจะพูดและควรจะฟังกันในภาคกลางวันวันนี้ขอให้หัวข้อที่จะนำมาบรร

ัวข้อเนี่ยเอาไว้ก็ได้ว่านำสู่อารยะที่ใหญ่กระทงหรือจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็จะเรียกหัวข้อว่าธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามท่านทั้งหลายถ้าจะเป็นนักฟังเป็นนักช็อตโน้ตจดจำเอาไว้บ้างก็จะเป็นการดีแต่ว่าน่าเสียดายพวกเรามีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแก่แม่แก่อายุอันสุดท้ายเรียกว่าใกล้วัยสนธยาแล้วใกล้วัยที่อาทิตย์จะใกล้วัยที่ชีวิตจะอันสุดลงอย่างไรก็ตามในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์พุทธะมีเยอะโยมผู้หญิงอายุ120ปีเนี่ยไปบวชตอนแก่ๆมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าความเป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยแต่มันอยู่ที่ความพอเหมาะพอดีของบารมีของสิ่งที่สั่งสมอบรมมามีผู้หญิงคนหนึ่งพอจะเล่าให้ฟังเป็นกำลังใจให้คุณยายคุณย่ามีลูกมากถึง20คนนะอายุ120ปีท่านมีชื่อว่าพระหุปุตติกาเถรีพระหุปุตติกาชื่อก็บอกเลยว่าเป็นผู้มีลูกมากนานลูกดกอายุ120ปีลูกเต้าที่มีจำนวนมากนั้นก็ร่ำรวยออกบ้านออกเดินไปพอคุณแม่เนี่ยไปอยู่กับลูกผู้ใดนานๆหน่อยเขาก็บ่นเขาก็บ่นว่าเหมือนเอามรดกให้เรามากกว่าเพื่อน2เท่า3เท่าแล้วมาอยู่แต่กับเรามากินแต่กับเราทำไมไม่ไปอยู่กับคนอื่นบ้างล่ะคนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันมรดกอะไรต่างๆคุณยายบอกยายไปหาลูกคนโน้นไปอยู่กับคนโน้นหน่อยอีกหน่อยเขาก็บ่นเขาก็ว่าคุณยายก็ย้ายไปเรื่อยไปหาลูกคนใดอยู่นานๆเขาก็บ่นอย่างนี้นั่นข้าคุณยายก็ลงวัดไปบวชไปบวชเป็นภิกษุณีแก่ๆแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ถือทิฏฐิมันนะว่าเกิดมาก่อนได้เห็นฟ้าเห็นดินได้อาบน้ำร้อนมาก่อนนางภิกษุณีหนุ่มๆที่เป็นพระอรหันต์แล้วแนะนำพร่ำสอนใช้งานที่ควรทำควรใช้นางก็ทำเมื่อทำธุระทำการงานนั้นเสร็จนางก็ทำความเพียรลุกขึ้นมาเดินโยกกลมไม่ได้เดินไปเดินมาเพราะแก่เท่าลุกขึ้นก็ไปกอดต้นเสาใหญ่ๆเสาศาลาเดินวนอยู่กับต้นเสานั่นแหละกลัวมันจะล้มสติของเธอก็กำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายกำหนดจิตใจนึกคิดอะไรต่างๆก็เห็นความเกิดขึ้นของสภาวะธรรมความเกิดความดับของกายของจิตที่มันคิดเองมันดับไปเองมันเป็นไปเองด้วยอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยนางเห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอริยายะปัญญายะสมณสัตโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามริยาเธอได้ชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นพระอรหันต์อายุแก่ๆ120ปีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เราได้มาบวชในธรรมจารีชีพราแม้เวลาน้อยนิดนี้อยากจะบอกให้ท่านได้ทราบว่าอาจจะมีบุญมีวาสนามีอานิสงส์มากกว่าผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเณรมา 20-30 ปีก็ได้ถ้าท่านทำจริงๆบางทีผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเณรนานๆนั้นอาจจะประมาทก็ได้ไม่เอาจริงเพราะเหตุนั้นการที่เราได้มา7วันนี้อยากจะให้เราทั้งหลายพากันศึกษาพากันตั้งอกตั้งใจฟังและคิดอยากจะมีเวลาในการฝึกฝนอบรมจิตอบรมสมาธินี้ให้มากๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อยากจะนำสู่อริยญาณธรรมหรือว่าธรรมะกับธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงามก่อนอื่นใดมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสักก่อนธรรมะนี้เราได้ยินกันมานานแล้วธรรมะธรรม

0: และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นั้นควบคุมไปถึงตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติส่วนความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นควบคุมลงไปถึงการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติให้ถูกต้องความทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งในตัวมันและการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามเส้นทางถูกต้องนั่นแหละที่เรียกว่าความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเอาลุ่มหลวงควบคุมไว้เพียงแค่นี้ก่อนว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะและการปฏิบัติธรรมต่อมาทีนี้ก็จะมาสู่ชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามอยากจะขอเรียรายความสงบสักหน่อยนะโยมไม่ต้องถือขันเรียรายก็ได้นะอาตมานี่มาให้ไม่มาเอาให้ทำเป็นทานพระพุทธเจ้าท่านเดินเทศวันละโยชน์ละโยชน์จนถึงวันปรินิพพานวันนั้นท่านเดินจากเมืองกุสินาราจากเมืองปาวามไปกุสินาราเพื่อจะไปตายนั่นง่ายๆนะคนทาง25ขาววันสุดท้ายท่านเดิน25ขาวแล้วก็แสดงธรรมไปเรื่อยใครก็พักลุกขึ้นมาเบาหน่อยก็แสดงธรรมจนถึงวาระสุดท้ายท่านลุกขึ้นมานั่งแสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทเรื่องการทำประโยชน์หลังจากนั้นท่านก็ปรินิพพานนั่นคือการนำอริยยยธรรมมาสู่โลกปีที่แล้วอาตมาเดินทางไปแสดงธรรม140,000 กิโลเมตรทั่วทั้งประเทศเมื่อรวมยอดเป็นยอดแบบพระพุทธเจ้าแบบ 8,750 ยอดด้วยอาศัยเทคโนโลยีความมุ่งหวังตั้งใจที่สุดก็คือการทำงานเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอย่างอริยยยธรรมนี้และธรรมจักรของพระศาสดาให้เป็นไปสู่จิตใจของพี่น้องสิ่งเหล่านั้นขออนุโมทนาสาธุการสิ่งที่ท่านกำลังอยากจะทำเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนขอให้ท่านได้รับตอนนี้แต่ก่อนเราได้ให้วันนี้มารับกันเถอะมารับกันมาพูดถึงชีวิตที่ดีงามในศาสนาอยากจะเปรียบให้ท่านเห็นภาพพจน์เห็นโครงสร้างเห็นเอาลายเห็นแนวสังเกตสตรัคเจอร์ของศาสนาทุกศาสนาเปรียบเหมือนถนนสายใหญ่ๆที่ทอดไปมหาชนทั้งหลายอันคับคั่งด้วยฝูงชนที่นับถือศาสนาต่างๆก็เหมือนผู้คนที่กำลังเดินฝักใฝ่แสวงหาเส้นทางทางแต่ละเส้นทางถนนแต่ละถนนนั้นมีจุดหมายปลายทางอยู่ในตัวเพราะนั้นศาสนาต่างๆก็จะมีจุดหมายปลายทางอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าก็มีจุดหมายปลายทางก็คือการเดินทางสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า going on to the kingdom of the gods อย่างนี้คือเขามีเป้าหมายเพราะว่าการได้กลับคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าและสูงสุดในวันรูมออฟเดย์ในวันอะไรก็ตามคือที่สวรรค์พุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันของเรานั้นเป็นถนนสายใหญ่สายหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราได้บุกเบิกได้กลุยได้สร้างถนนเส้นนี้เรียกว่าอริยมรรคผลทางอันประเสริฐสำหรับทุกๆชีวิตที่จะต้องก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางโดยเส้นทางสายนี้พี่น้องทั้งหลายก็คือผู้ที่กำลังเดินออกมาจากจุดต่างๆเพื่อจะมาสู่ถนนสายนี้เราอยู่คนละบ้านคนละครอบครัวคนละตำบลอำเภอจังหวัดมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ค่อยจะเหมือนกันบางคนก็พอมีอยู่มีกินบางคนก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองบางคนก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีบางคนก็มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกแต่ก็เป็นการเดินทางทั้งทางกายและทางจิตทางจิตก็ต้องเดินทางไปเรื่อยออกมาจากคนละจุดค ณจุดที่เราก้าวเดินออกมาแต่ไม่แน่บางทีเราอาจจะเดินข้ามถนนสายนี้เดินข้ามไปข้ามมาหรือบางทีก็เดินเข้าไปในป่ากว้างไม่เห็นถนนหนทางแต่เราก็พยายามเดินขออภัยถ้าอาตมาจะใช้ระบบ soundtrack system คือระบบเสียงในฟิล์มภาษาอีสานสักหน่อยนะได้จะแปลให้ฟังภาษาภาคอีสานพูดคำหนึ่งออกมาเห็นภาพพจน์ของผู้คนที่เดินทางคือการเดินทางของชีวิตวนเวียนในวัฏสงสารนี้ให้เห็นชัดเจนอันหนึ่งแต่คนภาคกลางอาจจะไม่เข้าใจคนอีสานพอจะมองเห็นภาพนี้และอาตมาจะขอแปลให้ฟังคนภาคอีสานพูดไว้ในหนังสือเวลาเก่าๆอย่างลบลึกประศูนย์ลบไม่ศูนย์แปลเป็นภาษาไทยว่าลบไม่ศูนย์ลบยังไงก็ไม่เลือนหายไม่ศูนย์นี่คำหนึ่งพูดไปว่าเข้าหนีผ้ากันดนให้สนแสนสำอาศัยผู้เพื่อนหูพ่อจูงเขาเสข้าเข้าหนีเที่ยวทางดนเดินไปทางตาบอดอาศัยผู้เพื่อนหูพ่อจูงเขาเสข้าพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องข้างสิล่งหาหอมพ่อได้หูบนเบื้องข้างเหลียวบนสิตนข้อไหนขอแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าเราทุกคนกำลังเดินฝ่าไฟบางท่านกำลังเดินอยู่ในป่าดิบดงดำไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เส้นทางที่ปลอดภัยแต่ก็พยายามที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือความปลอดภัยไร้ทุกความอยู่เป็นสุขบางท่านก็เหมือนตาบอดจึงบอกว่าง่วงเมาดนเดินไปทางตาบอดอาศัยผู้เพื่อนหงพ่อจูงเขาเสข้าถ้าสมมติว่าเราเดินทางในป่าว่างป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพองดงดอนไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้มีผู้ป่าหนาทียืนอยู่บนถนนเส้นใหญ่ๆที่ปลอดภัยแล้วก็กู่รีบตะโกนเรียกบอกว่ามาทางนี้เนื้อมาทางนี้เนื้อหนทางอยู่ทางนี้ถนนอยู่ทางนี้จะได้อยู่ในป่าในดงเลยถ้าเราได้ยินเสียงกู่เรียกเสียงเอิ้นเรารีบเดินทางมาตามเส้นทางแห่งเสียงนั้นเมื่อมาถึงถนนเส้นใหญ่ซูเปอร์ไฮเวย์ท่านผู้เรียกนั้นไม่จำเป็นจะต้องบอกไม่ต้องจำเป็นจะต้องจูงเราต่อไปเรานี้แหละจะเดินตามเส้นทางอันนี้เพราะว่าเราได้เข็ดหลาบกับการเดินในป่าดงพงไพ่ที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายถนนเส้นนี้จะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางจะต้องมีบ้านเรือนคนจะต้องมีน้ำมีท่ากินความเสี่ยงต่ออันตรายก็มีน้อยมากเราจะไม่หลงเข้าป่าเข้าดงอีกนั่นคือเปรียบเทียบการเดินทางของชีวิตที่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติทีนี้บังเอิญบางคนนั้นไม่ได้ยินเลยเรียกอย่างไรก็ไม่ได้ยินหรือได้ยินแล้วก็ไม่สนใจที่จะมาสู่เส้นทางสายนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เรียกบุคคลเช่นนี้ว่าอัมสุตตวาปุถุชนอัมสุตตวาแปลว่าผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่ผู้ไม่ได้ยินเสียงเรียกเป็นคำแปลของอาตมาเองนะถ้าแปลในพระไตรปิฎกบอกว่าผู้ไม่ได้สดับอัมสุตตวาปุถุชนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้สดับแต่ถ้าฟังธรรมะอันนี้ฟังถูกเหมือนได้ยินเสียงเรียกและก็ตั้งเข็มมุ่งไปสู่ถนนสังคมสายนี้ผู้ที่ได้ยินเสียงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุตตวาอริยสาวกโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเรียกผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเหมือนถนนสังคมสายใหญ่ๆที่ทอดไปสู่เป้าหมายปลายทางครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่วันที่เราจัดงานมาท่านเหล่านี้กำลังเรียกเรากำลังกู่เรียกหรือบางทีท่านอาจจะลงไปจูงเราขึ้นมาไปจูงมาใส่ทางอีตอนเป็นความลำบากตรงที่จูงกันมาใส่ทางทีนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้เรียกนั้น
1: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ได้ยินเสียงเรียกหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่ากำลังพัฒนาตนเองอยู่ส่วนกลุ่มที่สามนั้นเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วแม้จะไม่มีใครบอกแม้จะไม่มีใครเรียกก็มาถูกเส้นทางอันปลอดภัยกำลังจะเดินทางแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสู่จุดหมายปลายทางแต่ก็เดินอยู่วันละก้าววันละศอกวันละแขนวันละกิโลบุคคลเหล่านี้ไม่กลับหลังคนที่เดินไปเรื่อย ผู้ที่ไม่กลับหลังไม่ผิดพลาดไม่แน่นอนมันไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนแล้วไม่กลับหลังไม่หลงทางอีกเลยบุคคลชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปชักไปชวนให้เข้ามาสู่จุดนี้จุดที่แน่นอนอันนี้จุดอันนี้เข้าถึงที่ไม่หลงทางเลยเรียกว่าอวินิปานตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่แท้ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าขีณนิระโยมหินารกของบุคคลเหล่านี้สิ้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยขีณปิติวิสโยมหิไม่มีโอกาสที่จะเป็นเปรตอีกเลยบุคคลเหล่านี้ปลอดภัยดูก่อนที่ส่วนหลายต้นไม้ทั้งหลายย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเอ็นเมื่อรากมันขาดมันเอ็นไปทางไหนมันจะล้มไปทางนั้นแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงไปสู่สาครมหาสมุทรย่อมไม่กลับคืนสู่ภูเขาอยู่บนยอดผาไม่ฉันใดบุคคลผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตปฏิยังคธรรมนั้นเขาไม่มีทางตกต่ำแน่นอนเราต้องการให้ถึงจุดนี้พระพุทธเจ้าคนนี้จุดนี้ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวัคโสตปฏิยังคสังยุตเล่มที่19ข้อที่1411ไปจนถึง1620กว่าเต็มคลืบไปหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนอันนี้ไม่น้อยกว่า500แห่งในพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า45เล่มให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยไปชักชวนไปแนะนำไปพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้เข้ามาสู่จุดนี้เพราะฉะนั้น6-7วันที่เราจัดงานกันนี้ล้วนแต่มาฟังเสียงเรียกมาฟังเสียงกลูกไม่รู้จะฟังถูกหรือไม่ที่นี่คนในจำนวน3ประเภทคือพวกที่พวกหนึ่งนั้นคือพวกด้อยพัฒนาภาษาบาลีท่านเรียกว่าอนุโสตคามีพวกที่ลอยไปตามกระแสแห่งจิตแห่งใจตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีส่วนพวกที่สองพวกที่กำลังพัฒนาตนพัฒนาจิตพัฒนาใจเรียกว่าปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแสของความรู้สึกไม่ตามใจตนเองพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันในนิพพาน500คนเนี่ยล้วนแต่เป็นประเภทที่เรียกว่าปฏิโสตคามีท่านต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตข่มใจออกจากบ้านบางคนพ่อบ้านอาจจะห้ามบางคนแม่บ้านอาจจะไม่ยอมให้มาบางทีจิตใจนี้มันก็อาลัยอาวรณ์ต่อการงานกับสิ่งที่รับผิดชอบกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนกับครอบครัวสิ่งเหล่านี้เราต้องปฏิโสตคามีเราจึงทวนมันออกมาฝืนความรู้สึกออกมาในบุคคลพวกนี้เป็นพวกที่กำลังพัฒนาคนประเภทที่3มันเป็นประเภทที่พัฒนาถึงจุดที่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านได้ว่าทิตโตผู้ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแน่นอนไม่กลับหลังบุคคลเหล่านี้ก็ปลอดภัยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือบุคคลที่กำลังตามใจตนเองไม่ทวนกระแสที่ด้อยพัฒนาโดยยังมองไม่เห็นคุณค่าของภัยในวัฏสงสารมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของธรรมนั่นเองเพราะเหตุนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรบางคนก็ยังติดตรงโน้นบางคนก็ยังติดตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องทำงานอย่างต่างนี่บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียตัวนี้เป็นห่วงกันมากๆปัญหาในสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้กำลังแตกสลายในสังคมทางศาสนาคณะหนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นเอกภาพเกิดอาการแตกแยกกันทำอย่างไรเราจึงจะเป็นเอกีภาโมเป็นเอกภาพในแนวการสอนในแนวการแนะนำบางท่านบางญาติบางโยมยังติดลึกอยู่จุดหนึ่งในป่าลึกพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปช่วยดึงออกมาแต่ก็แกะไม่ออกจากสิ่งที่ติดเอาง่ายๆขอพูดจริงๆสักอันหนึ่งคงจะให้อภัยอย่างเรื่องเราติดในเรื่องเครื่องรางของขลังติดวัตถุมงคลเหล่านี้ทำอย่างไรจะดึงออกมาจากจุดที่ติดนี้มาสู่เส้นทางแห่งอริยสัจธรรมได้อันนั้นยังไม่ปลอดภัยเนตังโขสรณังเทมังเนตังสรณังมุตตมังนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันประเสริฐผู้ใดอาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้แต่เราก็ต้องรักต้องสงสารต้องเมตตาปานีซึ่งกันและกันทำยังไงจะดึงมาสู่สนมสายนี้ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาด งมาหมดทั้งยวงคือเอาสิ่งที่ติดนั่นแหละดึงออกมาดึงออกมาหมดทั้งยวงแล้วมาค่อยแกะค่อยนิดอยู่บนถนนที่มันปลอดภัยแล้วท่านจึงเอาเครื่องรางของขลังเอาวัตถุมงคลให้เอาไปนะโยมรักษานั่นท่านกำลังยื่นให้เพื่อจะดึงเราออกมาออกมาออกมาออกมาสู่ถนนที่มันปลอดภัยทีนี้เมื่อเอาให้เข้าหนักหนักดึงออกมาแล้วก็ไม่แกะออกจากกันในที่สุดเอาแหวนมามันติดด้วยกันทั้งหนึ่งทั้งคือทั้งผู้ที่ยื่นให้กับผู้ที่รับมันก็ติดไปด้วยกันตรงนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปในประเทศต่างๆนั้นที่นับถือพุทธศาสนาได้ล้มละลายไปล้มเมื่อละลายไปนั้นแต่ก่อนพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกถ้าเราเดินทางลงไปทางใต้ไปจนถึงอินโดนีเซียเราก็จะเห็นซากสลักหักพังสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีศักดิ์ขีพยานของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่บรมบูรณ์ถ้าไปในประเทศรัสเซียอาตมาเคยไปนอนอยู่ในมอสโกมาเมื่อปี2524 3วัน3คืนหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปในรัสเซียเนี่ยบางรัฐบางแห่งก็ยังมีซากสลักหักพังของวัดพุทธศาสนาอยู่แต่เสร็จแล้วมันก็หมดไปพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งเสร็จแล้วก็หมดไปหมดไปเพราะไม่สามารถก้าวมาถึงอริยยธรรมส่วนผู้ที่ยังอยู่นี่ก็สืบทอดกันมาสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้องท่านให้เวลาถวายเวลาทั้ง10:30แต่ไม่ทราบว่าผู้พูดนี้จะมีเรื่องมีแรงขนาดนั้นหรือไม่ก็เป็นนั้นว่าเราจะนำสู่อริยยธรรมนี้จะต้องทำใจให้กว้างๆอีกสักหน่อยหนึ่งที่จะต้องฟังกันในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตราบใดศรัทธาของเรายังเป็นเหมือนศรัทธานุ่นคือพร้อมที่จะปลิวไปกับลมกับวัตถุนิยมกับสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเลยเขาเหล่านั้นจะพลาดโอกาสในศาสนานี้ท่านบอกว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสนิยมตังจิลันตวังอนุตัปเปสิเซรีวายังวะวานโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในศาสนานี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้จิรังตวังอนุตัปเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อภายหลังเสรีวายังวะวานโยเหมือนนายพ่อค้านายวานิชที่ชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นนายเสรีวะนี้มีเรื่องในชาดกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังเขาค้าขายอย่างขาดทุนเราเกิดมาชาติหนึ่งเหมือนมาค้ามาขายแต่ถ้าเกิดมาพบสิ่งที่ประเสริฐในโลกแต่ไม่สามารถถือเอาอันนั้นจะเป็นความขาดทุนอย่างยิ่งใหญ่ย่อยยับและอีกไม่รู้โอกาสใดจะได้พบสภาพเช่นนี้สิ่งที่ประเสริฐที่เราได้มีอยู่ในนี้พี่น้องทั้งหลายเราอาจจะมองไม่เห็นท่านอาจจะน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาในชะตาว่าเกิดมายากจนบ้างเกิดมาไม่ดีไม่งามไม่ได้ดังใจมีแต่ความถื่นขมระทมทุกข์มากอะไรทำนองนี้แต่ความจริงเราลืมสิ่งที่ดีที่งามที่มีอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าอินทริยานิอเวกลันตาทุลภาโลกสมิงเกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีอินทรีย์ครบถ้วนก็เป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ในโลกทุลละโพโลกสมิงหาได้ยากที่สุดในโลกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ต่อมาอริยยตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินที่มีศาสนาของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าคอยแนะนำพร่ำสอนมีอยู่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญด้วยวาสนาที่เราได้สั่งสมไว้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายแต่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากต่อมาอีกเดินมาพบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนแม้ว่าจะไม่ทันพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะไม่ทันยุคต้นๆเราเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2536ท่านบอกว่าตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาปุคลาทุลภาโลกสมิงการได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงธรรมของพระตถาคตเจ้าให้เราฟังชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้มาด้วยบุญถ้าไม่มีบุญไม่สามารถที่จะได้พบสิ่งเหล่านี้ต่อมาอีกเราเกิดมาเป็นคนที่ไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามเป็นคนที่มีสติปัญญารู้จักสิบจักห้ารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญนี่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญอันสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัวที่สรุปบุญคือกุศลธรรมฉันโ โหโลกสมิงการเกิดมาเป็นผู้พอใจฝักใฝ่แสวงหากุศลธรรมสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายถ้าคนนั้นไม่มีบุญหมายความว่าบุญนี้จะต้องต่อด้วยบุญเหมือนเอานกไปต่อนกเหมือนเอาไก่ไปต่อไก่เมื่อเรามีบุญระดับนี้เราก็เอาบุญระดับนี้ไปต่อเอาบุญให้บุญนี้งอกงามขึ้นมาบำเพ็ญสร้างสรรค์สั่งสมบุญญาบารมีอันนี้ขึ้นมาทีนี้ในเมื่อเราเกิดมาตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแล้วเกิดมาพบผู้แนะนำพร่ำสอนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญอยู่แต่เราก็ไม่ฝักใฝ่ไม่แสวงหากุศลธรรมมันจะผิดหวังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพลาดพลาดอิทัพเจนังวิลาเทสิกสัทธัมมัสสนิยมตังท่านเป็นผู้พลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตที่มีครบอยู่แล้วนี้เมื่อนั้นจิรังตะวังอนุตตเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อภายหลังทำไมจะต้องเดือดร้อนใจพี่น้องทั้งหลายถ้าสมมติว่าท่านทำบุญมากๆในชาตินี้แต่ท่านยังไม่เข้าถึงอริยยธรรมช่วยฟังให้ดีนะการทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลที่เราทำมากๆบุญเหล่านี้จะส่งเราไปถึงสวรรค์สวรรค์ชั้นฉกามาวจรท่านจะมีอายุยืนมากในสวรรค์เอาง่ายๆแค่ชั้นจาตุมหาราชที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่โลกหนึ่งคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชอยู่กับเรานี่แหละแต่เทวดาตามต้นไม้ตามพื้นดินเรียกว่าลุคะเทวาภูมะเทวาอะไรพวกเนี้ยเทวดาที่อยู่ซ้อนๆกับเราอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราช50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นหนึ่งวันของเขาถ้าสูงขึ้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเราก็ร้อยปีเท่ากับหนึ่งวันที่นั่นทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปถึงยามาดุสิดานิมานรติปรนิมิตตสวัสดีที่เราได้ทำบุญสุนทรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จำอุโบสถศีลแน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนของผู้จำศีลอุโบสถนั้นมีที่มาที่ไปคือดุสิตชั้นดุสิตดุสิตนั้นก็ยังอยู่ในกามรมจงเหมือนกันแต่เป็นการมรรคที่อิ่มเอิบเพียบพร้อมถ้าเราสูงไปจนถึงปรนิมิตสวัสดีที่เราได้ยินพันเอกสนอเล่าให้ฟังว่าสวรรค์ชั้นที่6นั่นยิ่งหนักเข้าไปอีก 1,600 ปีของเราเท่ากับ1วันที่นั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตรงนั้นนานๆสัก100ปีที่สวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีก็เอา 1,600 คูณ100เข้าไปเวลานั้นเราหมดบุญจากสวรรค์เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนั้นจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ที่นี่หรือไม่อาจจะไม่มีแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าอีกเพราะอายุเรายาวยืนจนเกินไปหรือถ้าเกิดว่าเราไปตกนรกก็อีกแหละเพราะเหตุนั้นในชาตินี้จึงไม่ควรให้มันพลาดจากอริยยยธรรมนี้เทวดาทั้งหลายเมื่อจะตายจาวมานสูตรพุทธกนิกายอิติวุตตกะเล่มที่25ข้อที่100ข้อที่261นาที266ลองเปิดเมื่อเทวดาจะตายจะไปอวยพรให้กันทั้งสวรรค์ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท่านจงได้ไปสู่สุคติคือได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ท่านจงพบลาภอันประเสริฐคือให้ได้ไปพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ท่านตั้งอยู่ในลาภนั้นๆคือมีศรัทธาไม่ใช่ศรัทธานุ่นนะศรัทธานิมิถาโมระชาตาปฏิทิตาทันห้าสังห้าริมาสมณีนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงศรัทธามีรากมูลแปลว่ารากชาตามีรากอันเป็นชาติอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วปฏิทิตาตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเทเวนวาสมณีนวาพามณีนวาเกณจิวาโลกสมิงทันหาอสังหาริมาแม้แต่เทวดามารพรหมผู้ใดในโลกจะไม่สามารถนำใจท่านออกจากความแน่นอนศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ถึงขนาดนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐถ้าเป็นอย่างนี้ท่านไม่มีโอกาสตกนรกอีกเลยเพื่อนอาตมาหลายองค์แล้วนะเป็นมหาหลายประโยค78ประโยคยังไม่ถึงเทวดานำซ้ำเขาเอาเงินมาจ้างก็สึกไปเข้าศาสนาอื่นแล้วนั่นคือศรัทธานุ่นท่านต้องฟังให้ดีว่าการที่เรามีศรัทธาได้ทำบุญบ้างได้ให้ทานบ้าง ได้รักษาศีลบ้างแต่ยังไม่ก้าวต่อไปถึงอริยยยธรรมที่เราจะพูดกันต่อไปข้างหน้านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้เพียบพร้อมด้วยความรักและความสุขในโลกเท้าเธอมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยรัตนะทั้ง7ประการรัตนะแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วหลังจากนั้นก็ปรินายกแก้วมีแก้ว7ประการเธอเท้าเธอมีอายุยั่งยืนยาว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตาม

0: สด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณให้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนน้อมมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่ง

0: บดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคงเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ. 2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบที่มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปพครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลเถระพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนอหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าว
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ที่ไปเบียดเบียนเขาก่อนหรือเทวดาเหล่านี้ก็เล่าให้ฟังเล่าตามที่เล่ามานั้นถ้าจะต้องโลกบาลก็บอกไม่ได้ฉันก็กลัวเหมือนกันคนมีศีลมีธรรมทำไมต้องไปทำอย่างนั้นทำไมต้องไปบอกเขาออกจากพระรัตนตรัยฉันไม่กล้าไปขอโทษถ้าอย่างนั้นไปหาพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดีกว่าไปหาพระอินทร์ไปเล่าให้ฟังพระอินทร์ก็สั่นหัวอีกเหมือนกันฉันไม่กล้าอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้เป็นผู้เข้าถึงอริยญาณธรรมเช่นนั้นไม่พึงไปเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต้องไปกราบต้องไปไหว้ต้องไปสนับสนุนฉันก็ไม่กล้าไปขอโทษเพราะเธอทำผิดเอาอย่างนี้ฉันจะหาวิธีเขามีทรัพย์อยู่18โกฏิเขาฝังไว้ในริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีบัดนี้แม่น้ำนั้นได้ถูกตะลิ่งพังลงไปเพราะน้ำซอกหายไป18กฏอีก18กฏเขาเข้าหุ้นไปค้าทางสำเภาทางเรือเรือแตกอับปางจมอยู่ในแม่น้ำทรัพย์เขา18กฏในทะเลเธอไปเอาทรัพย์เหล่านี้คืนมาให้เขาและอีก18กฏเขาถูกโกงเธอยังไปโดนบันดาลเจ้าของเขาให้นำทรัพย์18กฏมาคืนให้ทั้ง18สามนั่นแหละ683ลองดู826 83 24 24เอา3เข้าไปอีก54ล้าน554ล้านบาท54โกดเอาง่ายๆทรัพย์ที่เขาขาดทุนที่เขาสูญเสียให้เทวดาตนนี้ไปนำคืนมาให้เขาเมื่อนำคืนมาแล้วจึงไปขอโทษเขาเขาจึงอภัยโทษให้แล้วเขาจะตั้งศาลให้อยู่ให้อาศัยแล้วอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาจะไล่แห่หัวนี้อีกนั่นพระอินทร์บอกคนสมัยโบราณเขาไม่มีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยอย่างทุกวันนี้ใครมีเงินมากๆเขาก็ไปฝังดินไว้อย่างที่เราได้ยินพระสวดนิทิงนิเทติปุริโสคำพีเรอุทกันติเกอเทกิเจสมุปปานเนอทายเมภวิสติพระอยู่ในป่าหาว่าคาถาสวดเอาให้เงินไหนคำความจริงมันไม่ใช่คาถาสวดให้เงินไหนคำมันเป็นคาถาสอนคนให้รู้จักเอาทรัพย์ไปฝังไว้ตรงไหนนิทิงนิเทติปุริโสคำพีเรอุทกันติเกบุคคลผู้มีทรัพย์เพื่อปรารถนาความปลอดภัยแห่งทรัพย์ต้องการจะได้นำทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยามจำเป็นเขาย่อมขุดหลุมฝังลงไปอุทกันทะเกลึกลงไปถึงน้ำสมัยก่อนไม่มีธนาคารการฝังไว้เช่นนั้นเขาจะเอาใช้เมื่อยามจำเป็นแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์บางครั้งนาคาวาอัปนาเมนติยักฆาวาปิหารันตินังบางครั้งนาคเอาไปบางครั้งยักษ์ลักเอาไปบางครั้งสัญญาวาสวิมุยหติฝังไว้ตรงนี้จำไม่ได้ไปหาตรงนู้นบางครั้งก็ถูกขโมยมาลักเอาพี่น้องร่วมมรดกเพราะเหตุนั้นการที่บุคคลต้องการเอาทรัพย์นำไปสู่ในที่สาภาคใดๆก็ได้เอามาฝากไว้ในบุญยัตสทานัสสะยัตสสีลัจจะทานไว้กับฝากไว้กับทานฝากไว้กับศีลสีเลนะสัญญะเมนะธาเมนะฝากไว้กับการสำรวมฝากไว้กับการข่มใจเจ็ดวันนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกำลังมาขุดหลุมฝังทรัพย์สัญญมะข่มใจธาเมนะสำรวมใจสัญญมะสำรวมใจธาเมนะข่มใจทรัพย์คือความปลื้มใจอันประเสริฐคุณงามความดีจะฝังอยู่ในนี้ตายไปแล้วอาทายคัจจติถือไปเกิดใหม่คุณงามความดีจะตามไปไม่ใช่คาถาเรียกให้เงินให้คำคนโบราณก็ไปฝังไว้ทีนี้ถูกตะลิ่งซอกมากับพังอนาถาบินทิกาเศรษฐีจนหมดแล้วเทวดาตนนี้ไปเอาเงินคืนมาให้50กว่าโกดแล้วก็มาขอโทษเรื่องนี้พูดแล้วมันก็เหมือนเลื่อนลอยเหมือนนิยายปลําปาแต่อยากเล่าเรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้เรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้มันเหมือนกับเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไปที่จังหวัดหนองคายนั่งรถผ่านจังหวัดอุดรบ้านยังไม่ถึงบ้านหนองสองห้องแต่จะเป็นอีกบ้านหนึ่งเรียกบ้านน้ำสวยจะมีบ้านหลังเขียวๆอยู่ทางซ้ายมือเขาจะเขียนป้ายว่าห้างหุ้นส่วนธรรมะเจริญคนนี้เป็นคนเคารพบูชาศาสนามากเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบทำแต่บุญพอใจในธรรมตั้งชื่อร้านตนเองห้างหุ้นส่วนธรรมะเจริญถ้าพูดถึงบุญแล้วแกทำไม่รู้จักเบื่อจากไหนตอนหลังมาแกเจงจนโทเขาโกงหมดเท่าแกแสนนอนร้องไห้เขาจะมายึดเป็นหนี้ธนาคารอยู่5ล้าน นอนร้องไห้เลยแม่เราเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญทำทานบุญก็ไม่ช่วยหมดเงินหลายล้านตั้งแต่ทำบุญก็นอนร้องไห้เพราะว่าถูกโกงหมดเข้าหุ้นกับใครวันนั้นแกอธิษฐานแต่ว่าสาธุถ้าหากในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาสู่บ้านข้าพเจ้าภายใน7วันข้าพเจ้าจะถามว่าบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมถ้าเข้าใจแล้วจะเลิกเพราะทำบุญมามากทำไมบุญไม่ช่วยมันจึงยากจึงจนพอดีแกอธิษฐานใจวันนั้นมันบังเอิญอาตมาไปแสดงธรรมในคุกจังหวัดหนองคายกับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อเขาตะพายย่ำตามหลังบังเอิญนั่งรถมาฝรั่งไข้ลูกศิษย์ไข้ไข้ก็เลยนึกถึงเนี่ยโยมแสนแกเป็นคนอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดพาลูกศิษย์ฝรั่งลงตรงนี้เพื่อจะได้รักษาลงก็ไปถึงในบ้านนะแกวิ่งออกมาดีใจเอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วอาตมาบอกว่าเจ้าเป็นบ้าบออยู่ดีๆมาตั้งอาตมาเป็นพระอริยเจ้าอย่างไรนึกอย่างไรมาว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าแกก็เล่าของแกไปบอกอธิษฐานใจอย่างงี้เจ้าบอกอธิษฐานค่อยก็สิมาวันเนี้ยตั้งใจจะมาไม่เกี่ยวกันกับความเป็นพระอริยเจ้าหลังจากนั้นแกก็มาใกล้ๆว้ายบอกเลขให้ในทานมาบอกเลขให้ท้อบอกไว้ให้หน่อยเป็นพระอริยเจ้าอาตมาก็บอกว่าพระอริยเจ้าอะไรท่านจะบอกเลขบอกหวยถ้าพระอริยเจ้าท่านมาที่นี่ท่านก็ไม่บอกนั่นไม่ใช่วิสัยของท่านมันเป็นมหาศีลท่านเว้นขาดจากการกระทำเช่นนี้ดีพระอย่างอาตมาพระปุถุชนมันไม่รู้จักก็บอกไม่ได้แล้วจากนั้นก็เลยว่าเป็นอย่างไรแกก็เล่าให้ฟังคืนนั้นอาตมาบอกว่าไม่ต้องนอนปั๊บขึ้นชั้น3ไปทำอะไรจะบอกวิธีให้มันระงับดับทุกข์ทำเหมือนนั่งสมาธิคืนนั้นพานั่งสมาธิยันสว่างเจริญอาณาปานสติมันจะได้อะไรแกบอกไม่ได้อะไรก็ช่างหัวมันได้นั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกนั่งสว่างเลยไม่ให้ถามพอจบตอนเช้าแกบอกว่าอาตมาถามว่าเป็นยังไงโยมทำบุญมานี่มากไหมประมาณสัก3ล้านแกบอกที่ให้ทานมาถ้ารวมกันแล้วประมาณสัก3ล้านคนบ้านนอกจนๆอย่างผมเนี่ยเงิน3ล้านที่ทำบุญกับนั่งคืนนี้ยันสว่างอันไหนมันยากกว่ากันอันนี้ยากแกว่าอย่างเนี้ยเพราะเหตุนั้นอันนี้จึงดีกว่าอัน3ล้านถ้าทำอย่างนี้ไปอีกสัก3ปีจะเป็นอย่างไรเอางี้นะอธิษฐานใจให้ดีๆทางออกของชาวพุทธไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการอ้อนวอนชาวพุทธที่ตั้งมั่นในธรรมแล้วจะไม่อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินที่ไหนแต่จะอธิษฐานใจด้วยความดีเล่าให้ฟังว่ามหาชนกพระโพธิสัตว์ของเราเรือแตกอยู่ในกลางทะเลคนทั้งหลายร้องไห้ระงมไปหมดเลยอ้อนวอนหาคุณพ่อคุณแม่เทวดาฟ้าดินพระอินทร์พรหมยมยักษ์มาช่วยลูกช้างแน่ๆตัวนี้เรือแตกพระโพธิสัตว์ไม่อ้อนวอนเทวดาตนใดเลยทำอย่างไรเอาข้าวมากินเอาอาหารมากินเอาน้ำมันเนยมาเทราดตนเองเรือจมลงปีนขึ้นเสากระโดงอธิษฐานใจสาธุถ้าหากว่าคุณงามความดีที่เราได้กระทำมาถ้าคุณงามความดีนี่ดีพอก็ขอให้คุณงามความดีนี้คุ้มครองอย่าให้เราตายในทะเลถ้าหาคุณงามความดีไม่พอทำคุณงามความดีมาไม่พอให้มันตายไปเลยตายแล้วจะได้เกิดใหม่มาทำคุณงามความดีอีกให้มันพอเดี๋ยวนี้ถ้าดีไม่พอตายรวดพูดอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเรือก็จมลงจมลงพวกที่ร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนเทวดาก็ถูกจระเข้กินบ้างปลากินบ้างในที่สุดเรือก็จมลงมหาโพธิสัตว์อยู่ยอดเสากระดงหลังจากนั้นก็อธิษฐานจิตครั้งสุดท้ายว่าถ้าไม่ดีจริงคุณงามความดีที่ทำมาไม่พอก็จงตายในทะเลเสียเถิดถ้าหากยังมีคุณงามความดีขอความดีนั้นคุ้มครองโดดลงไปในทะเลเกาะขอนลอยในแม่น้ำ7วัน7คืนคลื่นสงบปลาเต่าจระเข้ตรงนี้ก็ไม่กินมันคงจะกินพวกนั้นอิ่มหมดแล้วมันไม่หิวมันก็เลยไม่ต้องกินนั่นไม่ตายเพราะนั้นทางออกของชาวพุทธที่เข้าถึงธรรมไม่ใช่ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจงอ้อนวอนคุณงามความดีว่าพอหรือยังไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีถ้ามันไม่ตายแล้วให้มันเลื้อยให้มันดีเอาอย่างนี้นั่งสมาธิปั๊บก็เสกคาถาว่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีไม่ถึง2ชั่วโมง

องไห้ทำไมบอกว่าเจ็บแก้มนี่มาดูแกะมือออกมาเห็นเลขอยู่ในแก้มเด็กไม่บอกใครเลยเกิดมายังไม่เคยซื้อหวยแต่ก่อนนั้นไม่ซื้อแกไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันวันนี้มีเท่าไหร่ไปซื้อหมดเมียก็ไม่บอกไปซื้อเสร็จก็มานอนแต่ลูกสาวเขาเห็นแต่พ่อร้องไห้เมียก็เลยบอกลูกสาวคนสุดท้องคนเล็กว่าลูกพ่อมีแต่ร้องไห้ลูกคนไหนก็ไม่เลี้ยวแลพ่อเลยเธอไปเอากางเกงพ่อเอาผ้าพ่อไปซักหน่อยสิยังไงก็พ่อของเรานี่แหละเมียแกบอกลูกสาวคนเล็กก็เอากางเกงไปซักไปเปิดกระเป๋าพ่อกระเป๋าหลังว่าพ่อกูเนี่ยมีเงินกี่บาทนอแต่ร้องไห้เปิดมาไม่มีเงินสักบาทไปเห็นโพยหวยก็บอกฮี่แม่พ่อซื้อหวยพ่อก็ลุกขึ้นวิ่งไล่แย่งลูกเอามามึงจะไปบอกแม่มึงนะเดี๋ยวแม่ด่ากูก่อนแม่ก็ถามลูกว่าเขาซื้อตัวไหนลูกก็บอกเอาเถอะอย่าไปซ้ำเติมพ่อเลยเขาซื้อไปแล้วเขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะเป็นไปแม่ก็ดอดไปซื้ออีกลูกก็ดอดไปปรากฏว่าเขาถูกหวยกันไปได้ล้านเก้าแสนบาทธนาคารไม่กล้ายึดเหมือนกับเทวดามาช่วยนั่นแหละคนในศีลในธรรมหลังจากนั้นที่ดินตามสองข้างทางทางไปจังหวัดหนองคายเฒ่าแก่แสนเป็นคนมีศีลมีธรรมขายโรงสีเขามาซื้อแต่เสร็จแล้วเขาไม่เอาเงินให้เขาบอกว่าแกไม่ฟ้องหรอกแกคนธรรมะธรรมโมเอานาที่มันไม่ดีไม่มีราคาเนี่ยให้เป็นหนี้ 60,000 เอาพื้นดินให้พื้นหนึ่งไปหาขาย 5,000 ไม่มีใครซื้อตาแสนก็ถือไว้พอถึงช่วงนี้สะพานข้ามน้ำโขงเกิดขึ้นที่ตาแสนขายที่ละ20ล้าน30ล้านเหมือนทรัพย์ในดินที่มันถูกจมหายไปนั้นมันกลับคืนมาพวกที่ถูกโกงอะไรต่างๆแกได้คืนมารวยไปหมดอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอริยะญาณธรรมเรื่องเทวดาฟ้าดินต้องมองกันหลายแง่หลายมุมที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงว่าการนำกันเข้าสู่อริยะญาณธรรมหรือธรรมะกับธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามชีวิตนี้คืออะไรเราไม่ต้องเสียเวลาเป็นคำถามและเป็นคำตอบเรารู้จักอยู่แล้วว่าชีวิตก็คือความเป็นอยู่นี้เองทีนี้ชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญพี่น้องทั้งหลายทำไมจึงเรียกว่าอริยเจ้าทำไมจึงเรียกว่าอริยชนอรินั้นแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปถ้าเราสามารถนำจิตนำใจเราออกไปจากข้าศึก 25% เราเป็นโสดาบันโสดาบันก็คือการนำจิตใจออกจากข้าศึกไปได้ 25% ถ้า 50% ก็เป็นสกิทาคามีถ้า 75% ก็เป็นอนาคามีถ้า 100% ไกลห่างจากข้าศึกตลอดไป 100% ก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าเราทำอย่างไรจะต้องออกจากข้าศึกนี้ได้ต้องรู้จักตัวข้าศึกอะไรคือข้าศึกในชีวิตเรานี้มีสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกอริยะนั่นแปลว่าผู้ไปไกลจากข้าศึกไม่ใช่ผู้ดำดินบินบนหอเหินเดินอากาศสิ่งที่เป็นข้าศึกของชีวิตนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าพูดภาษาพระก็จะเรียกว่าอาวิชชาตัณหามานะทิฏฐิหรือว่าโลภะโทสะโมหะเอาง่ายๆเอาภาษาบ้านเราดีกว่าสัญชาตญาณสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตไม่มีใครบอกใครสอนเป็นเองอยู่4ประการตัวนี้เป็นข้าศึกอยู่ในตัวเดียวนี้เราหาเราดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนเพราะสนองตอบตัวสัญชาตญาณอะไรคือสัญชาตญาณอาหารนิทราพยเมทุนันจะสามันเนตปสุภินารานังการอากินอาหารการนอนหลับสะดวกสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายคือความตายเป็นที่สุดการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อันนี้เป็นตัวสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดมามีพร้อมกับชีวิตภาษาฝรั่งก็เรียกว่า instincts of life เป็นสัญชาตญาณของชีวิตทุกวันนี้เรากำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบร้องไห้หัวเราะกับสิ่งเหล่านี้โลกจึงวุ่นวายตึงตังทั้งตาปีแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตบ้านเมืองก็เลยวุ่นวายชีวิตก็เป็นทุกชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมไม่มีความสุขเพราะไม่เพียงพอต่อการสนองตอบสัญชาตญาณ

0: กินกามเกียดกลัวสี่อันนี้ที่มันขบกัดเราอยู่ทำอย่างไรเราจะไกลห่างนำจิตของเราให้ไกลห่างจากสี่อันนี้ลงไปได้ให้สัญชาตญาณสี่อันอยู่ใต้อำนาจของเราเราสามารถควบคุมมันได้จนในที่สุดสามารถทำให้มันถอนรากถอนโคนสิ้นไปอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าอริยการเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันนั้นเราจะไกลห่างจากสัญชาตญาณเอาชนะสัญชาตญาณนี้ไปได้ 25% พอถึงสกิทาคามีจะหมดไปอีก 50% พอถึงอนาคามีจะหมดไป 75% ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมดสิ้นสัญชาตญาณเหล่านี้เหลือแต่เพียงยะถาภูตญาณคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจเราได้ทีนี้เมื่อเราเข้าถึงอันนี้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นคือเป้าหมายของชีวิตที่ดีงามที่สุดคนโบราณของเราจะให้ทานเข็มเล่มเดียวข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวเราก็จะพูดอยู่คำเดียววันนิพพานนะปัจโยโหตุอนาคเตกาเลขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินคำพูดเหล่านี้เราพูดกันมาบ่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะปรารถนานิพพานจริงหรือไม่พอพูดว่านิพพานไม่มีผัวไม่มีเมียนิพพานนั้นไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองนะอาคติงนะนาคติงนะจุดติงนะอุปัตติงไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีการจุดติไม่มีการดับเราก็ถอนใจว่ามันจะไม่ว่างโหวงเหวงหลงเหลงหรือปากก็พูดว่านิพพานนะปัจโยโหตุอนาคเตกาเรขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินเมื่อเรายังไม่เข้าใจนิพพานชัดเจนเราก็ไม่ปรารถนานิพพานพูดตามอุดมการผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นห่วงในเรื่องนี้มากเมื่อคนไม่สนใจนิพพานอันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาแล้วทำอย่างไรท่านจึงสอนพระให้ลดระดับลงมาลดระดับการสอนคืออย่าเน้นไปที่ตรงนั้นถ้าตรงนั้นเขาไม่พร้อมเขาไม่พอให้ดึงลงมาใส่สะพานสะพานที่จะทอดไปสู่พระนิพพานบันไดที่จะทอดไปสู่นิพพานประตูที่จะเปิดไปสู่พระนิพพานแม้เราจะไม่ต้องพูดว่านิพพานก็ได้ฟังให้ดีท่านยังบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่านั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอำมาตย์ญาติโกโหติกาสายโลหิตมิตรสหายก็ตามเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมะสี่ประการนี้คืออริยยายยธรรมโสตปฏิยังคะนี้ถ้าเธอสามารถทำได้เช่นนั้นเธอก็เหมือนปิดประตูอบายให้แก่เขาเธอเปิดประตูนิรันดรพระนิพพานเพื่อเขาแน่นอนเขาไม่มีทางตกต่ำเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคำว่านิพพานเราอาจจะยังห่างไกลยังไม่ปรารถนาลดลงมาสู่ระดับโสตปฏิยังคะโสตแปลว่ากระแสปฏิยังคะองค์คนผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งพระธรรมผู้ใดเข้ามาถึงนี้ไม่ถอยหลังไม่ตกต่ำนรกไม่ต้องตกอันเองสตรีมอินเทอร์เข้าถึงกระแสอันนี้ทำอย่างไรจะเข้าถึงกระแสอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสดาบันอันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระนิพพานคือชีวิตที่ดีงามจะเริ่มต้นตรงนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจกายนี้เปรียบเสมือนรถคันหนึ่งยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโธระโทอิติเปรียบเสมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันทั้งห้าธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเราประกอบชิ้นส่วนของรถท่านกำลังนั่งหายใจนั้นท่านกำลังเอาธาตุลมเข้าไปเอาออกมาท่านดื่มน้ำเข้าไปท่านเอาน้ำเข้าเดี๋ยวเหือกก็ออกเดี๋ยวท่านก็ต้องปัสสาวะออกดินน้ำไฟลมอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดอันนี้เหมือนส่วนประกอบของรถถ้าแยกออกไปแล้วตัวเราส่วนเป็นกายก็ไม่มีเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมที่นี่ส่วนจิตตัวนี้สำคัญกว่าเพื่อนที่สุดตัวจิตนี้เองที่พาเราไปเกิดสวรรค์บ้างนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นเทวดาบ้าง
1: เป็นมนุษย์บ้างท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตตังอัตภาโบจะสุขทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตะสัมมาโยตาลหุโซวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวซึ่งมันก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดอย่างนี้เทวดาเหล่าใดจะมีอายุอยู่เป็น 84,000 กับก็ตามเทวดาเหล่านั้นก็จะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้ไม่มีทั้งสองดวงตรงนี้จะขัดกับพวกอภิธรรมถ้าใครเรียนอภิธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ากัปปังติดถันติเยมะรูจะอยู่เป็นกับเป็นกันก็ตามเขาจะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนั้นเพราะนั้นเมื่อร่างกายแตกสลายไปจิตดวงนี้ยังจะต้องไปยังจะต้องไปตามอำนาจอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุลุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันหิตัสสะสกังโหติตันจะอาทายคัจฉติบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตอนนี้เราต้องการจะปิดกระแสบาปเปิดท่อทานแห่งบุญที่เรียกว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลหลั่งหลากออกมาไม่ขาดสายแห่งบุญอริยยยธรรม4ประการนี้มีชื่ออีกอันหนึ่งว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญเราจะเอาแต่บุญบาปเราจะปิดมันไว้เราจะทิ้งบาปเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปรียบจิตของเราเหมือนพืชยะถาหิอัญญตลังพิชังเคเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปัทวีละสัญจะอาคามะเสเนหั่นจะตะทูพยังขออภัยผู้ภาษาบาลีออกจะรุงรังถ้าไม่พูดก็เหมือนว่าเอาเองนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นครูบาเป็นอาจารย์ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนพืชอันใดอันหนึ่งหล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นเพราะเหตุหนึ่งยางซึ่งมีอยู่ในพืชภาษาบาลีว่าสิเนหาสิเนหันจักตะทูพยังปัทวีละสัญจักอาขามะอาศัยรสความชุ่มชื้นของน้ำความอบอุ่นแผ่นดินและยางอันมีอยู่ในเมล็ดพืชพืชก็เกิดขึ้นคนเราตายไปนั้นเรามียางยางใจจิตนั้นเหมือนเมล็ดพืชกิเลสตัณหาเป็นยางภาษาบาลีจึงบอกว่าตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางเหนียวๆของจิตกรรมังเขตังกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนานั้นเหมือนพื้นแผ่นดินที่จะให้ตัณหางอกงามขึ้นมาจิตงอกงามขึ้นมาพี่น้องทั้งหลายเมื่อสรุปแล้วยางของจิตมีอยู่สองประเภทปาปะสิเนหายางแห่งบาปปุญญะสิเนหายางแห่งบุญเราเกิดมานี้เรามาจากเชื้อพันธุ์เผ่าพันธุ์ของเมล็ดแห่งชีวิตคือยางในจิตในใจจึงมีคนสวยมีคนรวยจึงมีคนงามจึงมีคนขี้เลจึงมีคนทุกข์ยากลำบากเพราะเหตุแห่งยางเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์เมื่อเช้าบิณฑบาตมาถึงเห็นโยมพูดกันไม่ได้ใส่บาตรเสียดายจะได้นั่งร้องไห้ไปทุกนั้นส่วนอันนี้เป็นยางบุญยางบุญที่เหนียวแน่นมันจะนำให้เกิดคุณงามความดีนี่มาเห็นโยมสองคนไม่ถอดรองเท้าที่ไม่ถอดรองเท้าเพราะไม่ได้ตั้งใจใส่นะลืมอาตมาก็บอกว่าโยมถ้าถอดรองเท้าจะได้บุญมากขึ้นกว่านี้นะทำไมจึงต้องบอกให้ถอดรองเท้าอย่างนั้นเพราะกลัวว่ายางบุญอันนี้จะไม่สมบูรณ์การให้ทานระหว่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นปฏิฆา6กับทายกญาติโยมผู้มีศรัทธาที่ให้เนี่ยถ้าประกอบไปด้วยองค์5จะสมบูรณ์เรียกว่าศรัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาสกัจจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพหลังจากนั้นอนุคหิตะจิตตังทานังเทติให้ทานด้วยความหวังอนุเคราะห์หลังจากนั้นให้ทานด้วยไม่มีการเบียดเบียนให้ทานถูกการเวลาขณะนี้เวลานี้แค่ไหนเพียงไรควรจะให้อย่างไรเมื่อบุคคลให้ทานครบวงจร5ประการเนี่ยในการกระทำครั้งเดียวผลมันจะออกมาครบวงจร ทั้งรูปสวยทั้งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมีแล้วไม่มีใครสามารถเบียดเบียนโจรขโมยเอาไปไม่ได้ยามยากไร้อยู่ตรงไหนมีคนช่วยเหลือไว้ทันนอกจากนั้นจิตใจผู้นั้นจะน้อมไปบริโภคแต่สิ่งที่ดีที่งามการให้ทานไม่เคารพอย่างไม่ถอดรองเท้าไม่ถอดหมวกพระพุทธเจ้าว่าบุคคลนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจะร่ำรวยแต่เขามีบุตรภรรยาสามีจักไม่ได้ดังใจปุตตาติวาทาลาติวากรรมการติวาณนมตังจิตตังสุนาติเมื่อเขาให้ทานด้วยความไม่เคารพเขามีลูกไม่ได้ดังตัวมีผัวไม่ได้ดังใจมีลูกไม่เชื่อฟังมีผัวนอกอกนอกใจมีเมียก็บกพร่องมีลูกก็เสียคนเราเป็นปัญหาใหญ่บางทีพ่อแม่ร่ำรวยรูปร่างสดสวยลูกเต่าแต่มีปัญหาอีกลูกไม่เชื่อถ้อยฟังคำสวรรค์นรกของพ่อของแม่มันอยู่ที่ลูกนี่เองเพราะนั้นบางคนแม้จะทุกข์ยากลำบากลูกก็ดีลูกเชื่อถ้อยฟังคำมันเกิดมาจากการให้ทานที่มีความเคารพกราบไหว้ถอดรองเท้าถอดหมวกการให้แก่ผู้มีศีลไม่เหมือนเจ้านายให้แก่ทาสแก่กรรมกรให้ด้วยความเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปรารถนาอยากจะให้เราดีงามท่านก็อนุเคราะห์บางองค์ท่านก็เกรงใจท่านไม่พูดเลยญาติธรรมก็เกรงใจแต่ก็สงสารอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีก็ต้องบอกว่าโยมถ้าถอดรองเท้าจะได้บุญมากขึ้นกว่านี้นะโยมไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วแต่โยมลืมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอย่างจะไม่ดีว่าอย่างของจิตของใจเหมือนกับอย่างเมล็ดพืชพืชเมื่อหมดอย่างเม็ดมะขามเอาไปคั่วให้มันแห้งข้าวสารข้าวเปลือกเอาไปคั่วเป็นข้าวตอกแล้วเราเอาไปหว่านในดินเราลดน้ำมันจะไม่เกิดจิตใจเราเมื่อใดหมดอย่างเมื่อนั้นเราก็จะเป็นผู้ไม่ต้องเกิดอย่าเข้าใจว่าจะต้องตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดนะถ้าผู้ใดเชื่อว่าตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดไม่รู้จะจบผู้นั้นเป็นสัตตตทิฏฐิเห็นผิดนอกศาสนาแต่ถ้าผู้ใดว่าตายแล้วก็แล้วไปไม่ต้องเกิดผู้นั้นเป็นอุดเชทะทิฏฐิเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนอกศาสนาแต่ว่าชีวิตนี้มีเกิดมีตายมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตที่เกิดมาชีวิตะธรรมโมหิมรณะชีวิตซ่อนอยู่ในความตายนั้นเมื่อชีวิตนั้นยังมียามจิตนั้นยังมีกิเลสตัณหาแต่เมื่อใดเราสามารถเข้าสู่อริยยยธรรมพัฒนาจิตให้สูงขึ้นให้ยามน้อยลงน้อยลงเมื่อนั้นการเกิดก็น้อยลงพระโสดาบันจะเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเพราะเยื่อใยยางในหัวใจกิเลสตัณหาได้เบาบางลงแล้วหมดไปแล้ว 25% จึงเรียกว่าโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสผู้ที่เป็นพระสกิทาคามีจะเหลือยางนิดเดียวมาเกิดได้ครั้งเดียวจึงเรียกว่าสกิทาคามีสักกิงแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาสกิทาคามีแปลว่าผู้มาสู่โลกอีกครั้งเดียว one returner กลับมาครั้งเดียวทีนี้พอถึงอนาคามีไม่กลับมาอีกเลยอะแปลว่าไม่อาคาอนาคาไม่กลับมาอีกท่านผู้นี้ไม่กลับมาอีกเลยทีนี้พอถึงพระอรหันต์ก็สุดกันเพราะเหตุนั้นอริยยยธรรมอันแรกเราต้องการจะปิดกระแสบาปที่เรียกว่ายางแห่งบาปปาปะเสน่หาเมื่อปิดกระแสยางแห่งบาปไว้แล้วเราไม่ต้องตกนรกกันอีกไม่ต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีงามขึ้นสวรรค์วนเวียนมาอยู่ในมนุษย์นี้ไม่เกินเจ็ดชาติอันนี้เป็นชีวิตที่ดีงามเริ่มต้นตรงนี้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนปัญจสอนุคังโหติชายาวะอนุปาจินีเงาตามตัวของท่านไปฉันใดบาปและบุญก็จะตามท่านไปฉันนั้นทีนี้เราก็มาต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซปุริโซสัปุริโซวิจคโนบุคคลใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีศรัทธามีการเสียสละปล่อยวางมีปัญญารู้เท่าทันจิตเป็นผู้สดับศึกษาอยู่บุคคลนั้นเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมอาทิยติสาระมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตน ที่เกิดมาในโลกนี้ชาตินี้ไว้ได้โดยแท้พี่น้องทั้งหลายชาตินี้เรามาถือเอาประโยชน์อย่าให้มันไร้ค่าอย่าให้มันสิ้นความหมายที่เกิดมามาปิดประตูนรกปิดประตูอบายด้วยการเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาทำสี่ประการนี้

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องอานิสงส์ของการบวชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจเจเววิคโขตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาควันพระในวันนี้นั้นอาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาอีกครั้งหนึ่งก็จะขอกล่าวต่อในเรื่องอานิสงส์แห่งการบวชซึ่งได้พูดกันมา2วันพระแล้วมันก็ยังไม่จบลงเอ่ยอยู่ดีๆเพราะว่าเวลาอันจำกัด1ชั่วโมงก็หมดสิ้นไปวันนี้เลยจะขอมาพูดเพิ่มเติม พูดเพิ่มเติมให้มันจบในภาคนี้2วันพระที่ผ่านมานู่นได้พูดแต่ในเรื่องอานิสงส์เหตุแห่งการออกบวชก็ดีและการประพฤติปฏิบัติในการบวชตั้งแต่เริ่มได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและก็เข้าใจและก็มาพิจารณาด้วยใจอันละเอียดเมื่อเข้าใจแล้วก็เลยละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชมาออกบวชแล้วก็สำรวมอินทรีย์เมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วมีสติสัมปชัญญะมีศีลอันงดงามมีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เลยมีความสมบูรณ์ด้วยโพชฌงค์คือธรรม7ประการแล้วก็มีความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความหลุดพ้นเราวิชาวิมุตติปริปุเรนติฟังเช่นได้ว่าเป็นทอดทอดที่พระศาสดาแสดงว่าเหมือนฝนตกเม็ดใหญ่ๆตกหยาบๆลงมันตกที่ยอดเขาไหลลงมาข้างล่างมาคั้งตามแอ่งบึงน้อยบึงใหญ่ตลอดทั้งเต็มห้วยน้ำลำธารห้วยหานละหานน้องเล็กใหญ่เต็มขึ้นไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่สู่ทะเลมหาสมุทรเต็มไปชั้นใดการศึกษาการปฏิบัติการออกบวชจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานการได้ผลนั้นเริ่มต้นง่ายๆเหมือนฝนตกแต่ละเม็ดละหยาดนั่นนะตกมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นเริ่มตั้งแต่ได้ครบเสพสัตบุรุษเริ่มครบตั้งแต่ได้ฟังคำสั่งสอนของสัต

บุรุษเริ่มตนเองมีศรัทธาแล้วก็คิดพินิจพิจารณาอย่างละเอียดละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่อินทรีย์สังวรตำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมาตั้งแต่นู่นแหละปฏิโมกสังวรถึงสังวรอินทรีย์สังวรมาการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องมันก็เป็นทอดๆมาอย่างนี้แล้วเราก็มาเล่าเรื่องการออกบวชสลดสังเวชเมื่อได้คบเสพกับสัตบุรุษได้ฟังธรรมของท่านหลังจากนั้นก็มองเห็นโทษเห็นคุณของโลกเห็นโทษของโลกเห็นคุณเห็นเหยื่อล่อเห็นอัสสาทะอรสเสน่ห์อันเย้ายวนอันติดอกติดใจฉาบไล่ฉาบทาให้มนุษย์เราติดจมอยู่ในโลกแล้วก็เห็นโทษอันต่ำทรามแสบเผ็ดทารุณของความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายตามันก็เห็นทางออกคือการออกบวชนี่เป็นการเป็นชีวิตที่เบาโปร่งเป็นชีวิตอิสระเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนออกบวชแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัติสำรวมปฏิโมกข์สำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็ทำให้ทำทั้ง7คือโพชฌงค์ตั้งแต่ละมีสติมีธรรมวิจิตรใจค้นคุ้นคิดทำละเอียดหลังจากนั้นก็มีวิริยะความภาคเพียรพยายามยืนเดินนั่งนอนภาคเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นในใจพยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นพยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วพยายามปิดกั้นความชั่วที่ไม่เกิดขึ้นอย่างว่ามีความเพียรอย่างถูกต้องหลังจากนั้นก็จะมีความปีติอิ่มอกอิ่มใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยหลังจากนั้นก็เกิดความสงบกายสงบจิตเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาหลังจากนั้นก็เกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดวิมุตติความหลุดพ้นอันแท้จริงเกิดมีขึ้นนี่รัฐบาลลูกเศรษฐีอยู่คนเดียวขอเท้าความอีกทีหนึ่งได้ฟังเทศมาขอลาพ่อแม่บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชก็นอนกลิ้งขอตายพ่อแม่ไม่สามารถจะอ่อนวอนต้านทานได้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าศรัทธานุสาลีเล่นตามศรัทธาหลังจากนั้นเพื่อนฟุ้งมาบอกก็ไม่ยอมในที่สุดพ่อแม่ก็เลยอนุญาตให้บวชแต่ขอให้มาเยี่ยมมาบวชแล้วก็ได้ประพฤติธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์กลับมาบิณฑบาตที่บ้านเพื่อจะมาเยี่ยมพ่อแม่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่จำไม่ได้ว่าเห็นผ้าเหลืองก่อเครื่องตาพากันด่ากันก่อนว่าพวกสมณะศีรษะโล้นเหล่านี้แหละที่ทำให้บุตรชายคนเดียวของเราได้ออกบวชเสียใจทางบิณฑบาตไหนไม่ได้ก็แวะมาที่บ้านตนเองมาเห็นนางทาสีเอาขนมบูดไปทิ้งเศรษฐีกินทุกวันไม่หมดเอาไปทิ้งทุกเช้าจะให้คนอื่นกินก็กลัวชิบหายวายวอดตามประสาสัญชาตญาณนายทุนหน้าเลือดมันไม่เหมือนคนมีโอบอ้อมอารีเป็นเศรษฐีใจบุญท่านก็ไปขอขนมบูดน้องหญิงจงเทขนมกุมารอันบูดแล้วลงในบาทของอาตมานี่เขาเทขนมบูดให้ท่านก็ไปนั่งกินข้างฟ้าเรือนที่นี่พวกนางทาสีจำได้ก็ไปบอกพ่อบอกแม่วันนั้นรัฐบาลมาขอขนมบูดที่ข้าพเจ้าเอาไปทิ้งพ่อแม่ก็โกรธไปต่อว่าบ้านนี้ทำไมไม่ไปกินขนมบูดมันเสียตระกูลของตนเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรากลับกบิลพัทเช้ามาเนี่ยพักที่นิโคทานรามก็เหมือนกันเช้ามาก็อุ้มบาตรขอทานบิณฑบาตนางพิมพาตีอกชกหัวเสียใจไปบอกพ่อขายขี้หน้าใหญ่แล้วพระราชโอรสของพระองค์เที่ยวอุ้มบาทขอทานเขาอยู่นู่นขายขี้หน้าตระกูลกษัตริย์ขอก็มาถามตระกูลของเจ้าไม่เคยมีคนทำอย่างนี้บ้านมีอดอยากทำไหมเจ้าจึงมาต้องมาขอเขากินมาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาราชตระกูลของอาตมาทำอย่างนี้แต่ตระกูลของมหาราชไม่ได้ทำอย่างนี้คนละตระกูลกันแล้วอาตมาทำตามตระกูลทำตามวงของอาตมาเรียกว่าอาริยวังสปฏิปทาอาริยประเวณีประ
่ของพระอริยเจ้าปฏิปทาอยู่ในวงตระกูลของพระอริยเจ้าขอเขากินตามมีตามเกิดไม่ใช่ตระกูลของพระราชาอย่างท่านเป็นอย่างนี้ในที่สุดก็เลยทำให้เราได้เห็นว่านี่คือการบวชเอามาก็พอดีทางรัฐบาลก็พูดอย่างเดียวกันรูปไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วศรัทธาคารสมานนาคาริยังประภาชิตังเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมหาราชออกคือหบดีอาตมาไม่มีเรือนเคยไปบิณฑบาตผ่านบ้านของคือหบดีเคยได้ยินแต่เสียงด่าพ่อก็เลยนิมนต์ฉันพวกนี้ข้าไปฉันเอาเงินเอาทองมากองท่วมหัวท่วมก้าวบอกให้ท่านซึกมาท่านก็ไม่ซึกเอาพวกนางคาสีทาสาคนสวยคนงามเอาเมียรู้เมียเก่าแต่งตัววับแวมมาก็พากันมาชักชวนมาหยั่วมายวนมาจับมือถือแขนจับแขนจับขาให้ท่านศึกท่านก็ไม่ยอมในที่สุดก็เลยบอกว่าจะถวายอะไรก็ถวายเธอนิมนต์อาตมามาแล้วอย่าได้มาทำให้อาตมาลำบากเลยพ่อก็เลยถวายอาหารเมื่อถวายอาหารเสร็จท่านฉันเสร็จท่านก็เลยเทศให้ฟังก็ไม่ได้เทศเรื่องอะไรเทศเรื่องความสวยความงามของร่างกายซึ่งพ่อได้นำเอาเมียเก่าทั้งหลายมาแล้วก็เอานางกาสีคนสวยใครก็ได้ที่สามารถจะยั่วยวนให้รัฐบาลศึกท่านก็เลยเทศเยอะเย้ยพูดความจริงไม่ใช่เยอะเย้ยในความรู้สึกของพระอริยเจ้าจงมาดูอัตภาพอวิจิตมีกายเป็นแผลอันคมกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายไปที่ดำริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตด้วยแก้วมณีและกุณฑลมีกระโดกอันหนังห่มห่อไว้แล้วงามพร้อมด้วยผ้าเครื่องแต่งกายของหญิงเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดทุกวันนี้ก็บอกว่าปากที่ทาสีแดงเล็บแดงๆหน้าที่ไล่ด้วยจูนด้วยแป้งพอจะหลอกคนโง่ให้ลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ผมที่แต่งงามดัดเป็นละลอนตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดทุกวันนี้ทาตาดำเหมือนถูกกำปั้นเรานี่พอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหล่อผู้แสวงหาฝั่งคืนนิพพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการแต่งตัวงามเยิ้มด้วยทองด้วยย้องสวยสดงดงามเสื้อผ้าอาภรณ์หลากสีแต่ภายในมันหุ้มห่อของเน่าไหลเข้าไหลออกเป็ดๆอยู่นั่นน่ะก็ใครอย่าว่าธรรมานิพพานจะอะไรรุนแรงเป็นเนกาทีฟนะว่าตามพระอริยเจ้าพอกายเน่าที่ห่อหุ้มด้วยเครื่องอลังการประดุษธนานยาหยอดอันใหม่วิจิตพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ท่านทั้งหลายเป็นดังพานเนื้อวางบ่วงไว้คือกันกับนายพันไทยแห้งไว้เหตุบ่วงไว้เอาเนื้อกินเอาเงือไปล่อแต่เนื้อตัวฉลาดไม่ติดบ่วงเมื่อพานเนื้อกำลังข้ามควรอยู่เรากินแต่อาหารและจากไปไม่ไปติดบ่วงนี่ท่านยืนเทศนะเทวันนี้บางแห่งยืนเทศไม่ได้เข้าใจผิดกันไปแล้วสมัยพุทธกาลยืนเทศพระพุทธเจ้ายืนเทศบ่อยๆพระอริยเจ้าพระอรหันต์ยืนเทศเหมาะสมพระรัฐบาลนี่ก็ยืนเทศเลยนายเชิญลองไปเปิดพระไตรปิฎกรัฐปาลสูตรมัชฌิมปัณณมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่439ให้ลองเปิดดูท้ายๆแห่งข้อนั้นน่ะจะบอกว่าท่านยืนรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรบแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งที่ว่าอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรหรอกหน้าที่ของพระก็คือบวชแล้วปฏิบัติธรรมเทศให้คนฟังสอนสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ต้องมามัวผมมาจะโรกายากหรอกไม่ต้องมารอคอยทำมาดตีนสิงเหลื่อมหยาบหยาบเงียบเงียบ
พอจะยืนเทศก็เทศกลางคันนาก็เทศไต่ร่มไม้กลางป่าเทศทุกวันเนี่ยโอ้ยธรรมาทยิบระยับเหลื่อมมาบมาบขึ้นไปนั่งหาที่จะวางมือไม่ได้มีแต่แนวกินมีแต่อาหารมีแต่น้ำหอมไม่เลยไม่มีแต่น้ำหวานน้ำส้มขออภัยไม่ใช่น้ำหอมตั้งเป็นแถวแสดงอวดกันว่าวัดนี่ไม่ยิ่งก่อนนะเจริญผ่านบางแห่งสตริกอยู่กันนั้นยืนเทศไม่ได้ไม่เหมาะสมว่าเขาไปนั้นไม่รู้ว่าเป็นความโง่หรือความฉลาดในสูตรนี้เราจะเห็นมีหลายแห่งพระพุทธเจ้าก็ยืนเทศอย่างเทศในพาหิยะฟังจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ยืนอยู่กลางบ้านกลางทางเดินบ้านรัฐบาลเทศกันนี่ยืนนะยืนลองไปเปิดตั้งแต่ปีดกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปณะเล่มที่13รัฐปาลสูตรข้อที่439หน้าที่401แท้ท้ายของข้อที่439นี่แหละจะบอกให้รู้ว่าท่านรัฐบาลนะท่านยืนเทศยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิขาจิระของพระเจ้าโกรบว่าอย่างนี้อัตโคยสมารัสปาโลทิตโกวะอิมาคาถาภาสิตวาเยนะรัญโยโกรพยัสมิขาจิรังเตนุปสังกมิทิตโกวะอิมินาคาถายืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วอิมินาคาถาภาสิตวายืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วเยนะรัญโยโกรพยัสสะมิคาจิรังเตนุปัสสังกมิอุปัสสังกมิตวาอัญจตระสมิงลุกขมูเลทิวาวิหาลังในสีทิครั้นท่านพระรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรพภาษาบาลีว่าโกรพยะแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ในโคนไม้แห่งหนึ่งจำไว้ดีพ่อส่วนมากก็อยู่กันใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเอาผ่านไปนี่เราพูดถึงตรงนี้ในตอนแรกนะในตอนแรกต่อมาตอนสองในวันพระที่ผ่านมาโน้นแล้วก็พูดถึงอนิสงส์ของการบวชที่พระเจ้าโกรบรู้ข่าวก็ไปหาพระรัฐบาลสงสัยว่าลูกเศรษฐีนี่ทำไมจึงบวชตามปกติแล้วคนบวชมันจะต้องมีความเสื่อมสีประการหนึ่งเท่าแก่ชราโรยหนังโอยลูกโอยไปทุกผ้าเสื่อมเพราะชราหางกินไม่กลุ่มฟบปุ่มปากและบวชสองบวชเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเสื่อมเพราะพยาธิหาอยู่หากินไม่แหละก็เจ้างอแงเป็นคงพิกงพิการเอาไปฝากวัดพ่อแม่สมัยนี้วันก่อนอาตมาไปวัดแห่งหนึ่งเมื่อเร็วๆที่เข้าไปแล้วเป็นวัดคิดว่าจะไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสว่างพอดีมีเวลาพักเที่ยงในการประชุมพักเพลอุบาอาจารย์หมู่พระสงฆ์องค์จ่าท่านชั้นเพลเราไม่ได้ชั้นเพลเราเคยชั้นครั้งเดียวก็เลยบอกว่าอยู่เฉยๆก็ไม่เข้าทีไปหาหลบมุมสงบวัดตรงไหนในป่าสงบก็ไปในขณะที่ไปในวัดใหญ่ปรากฏว่าไม่มีพระอยู่กุฏิวิหารก็ใหญ่ต่อเห็นผู้หญิงสาวๆสองสามคนหาเห็ดในขณะเดียวกันเราก็ถามว่าพระไม่อยู่เหรอเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาหาเห็ดแสดงว่าไม่คุ้นเคยกันสักพักหนึ่งก็เห็นสามเณรนึกว่าเป็นพระตัวใหญ่ผ้าสบงมอมแมมไปหมดมือถือไขควงแล้วก็ถือเหล็กอะไรเดินก็ไปถามว่าลาหลวงปู่ใหญ่เขาไปอยู่บ่ครูบาอาจารย์ไปสายถามไงก็ไม่พูดถามไงก็ไม่พูดสั่นหัวเอหน้าตาใหญ่เป็นคนรูปร่างใหญ่โตถือไขคงไขควงถืออะไรดูสะบงมอแมมดูหน้าตามันยังไงชอบก่อนแล้วจะมีผู้หญิงมาหาเห็ดเป็นสาวๆเนาะคิดไปไกลเลยทีนี้อาตมาว่าเอนี่แสดงว่าแกพูดไม่ได้ไปถามคนอื่นว่าเป็นคนพูดไม่ออกไม่มีเสียงพูดแล้วบวชเข้ามาได้อย่างไรเป็นคนพิกงพิการวิกลจริตผิดมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ให้บวชในศาสนาในธรรมวินัยนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งอยู่ในวัดคนเดียวเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยเห็นสาวๆมา
นวัดก็อยู่ในป่ามหาแก่เพชรดูจะมันยังไงกันเกิดบ้าบออะไรมาไม่ดีไม่งามขึ้นมาโอ้ยขายขี้หน้าศาสนานี่ก็มาบวชขนาดพูดไม่เป็นนี่ก็บวชนะก็น่าคิดเองเหมือนกันมันก็เหมือนที่พระเจ้าก็รบถามพระรัฐบาลนะความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้เข้าถึงแล้วย่อมปลงผมและนวดหนุ่งคมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตว่าอย่างนี้ความเสื่อมสี่ประการเป็นไงเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เสื่อมเพราะโภคสมบัติเสื่อมจากญาตินี่เขาจะเห็นได้ว่าบวชเพราะอันนี้เป็นการดำริที่ผิดที่จะบวชเฒ่าแก่ชราลอยหาอยู่หากินใหม่พออยู่พอกินแล้วเขามาบวชถ้าบวชเท่าแล้วเบื่อหน่ายต่อโลกเคยได้เคยมีเคยเป็นเคยอิ่มเคยอดเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยชื่นเคยขมเคยเป็นพระเอกเคยเป็นพระเอกเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียจนมาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เบื่อหน่ายโลกนี่มันก็มีเท่านี้เองมีเท่านี้เองบวชแสวงหาฝั่งแสวงหาฝั่งปาระคะเวสิโนไปแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานคือความดับทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาเท่าปันได้ก็ควรบวชแต่ว่าจะต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อมาเสื่อมเพราะเจ็บไข้แต่ป่วยอดออแอพี่กงพี่การนะอยู่ห้างกินไม่ได้ไม่มีคนอุปถัมภ์จนบวชนี่อีกอย่างนะให้เป็นภาระให้แก่ทางศาสนาองค์กรของศาสนานี่ก็เลยตกได้แต่คนที่ล้าหลังในสังคมแทนที่จะมาเป็นผู้นำทางสติปัญญามันเป็นคนล้าหลังทั้งทางสติปัญญาทั้งทางอาชีพทั้งอะไรหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันก็แย่แต่มามีความเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติเป็นคนล้มละลายสะโพสุญโยล้มละลายโดยประการทั้งปวงมีไหลมีนาซาโททรัพย์สินสมบัติเงินทองข่าวของพ่อแม่แบ่งสรรปันส่วนให้เอาไปถันลุงสะเกียงเล่นโบกเล่นไพ่เล่นเลขเล่นหวยหาซื้อเล็กลงเล็กไหลเล่นการพนันพนันหมดเกลี้ยงไม่มีทางไปรวยเขาบวชได้เงินอีกยังสีซิกออกไปไหมอะไรทำนองเนี่ยล้านที่สี่เสื่อมเพราะญาติจากญาติเป็นคนกำพร้าพ่อแม่ล้มหายตายปากจากโรคตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากกันแล้วก็เริ่มแบบมีที่พึ่งพาอาศัยหันเข้าบวชถ้าสลดสังเวชไม่เป็นไรดีอย่างนางปตาจาราโรคตายเสียผัวตายจากพัดผ่าพ่อแม่ตายพี่ตายน้องตายไฟไหม้บ้านตนเองเป็นบาทะเลิดทละได้ฟังคำและสังเวชสลดถึงเรื่องราวของชีวิตเป็นอเนกชาติที่เกิดมาก็มีอย่างนี้ได้มาก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าอยู่เพียงแค่นี้แหละนางเอ๋ยเธอจงแสวงหาฟังเถิดเฮียนี่ก็บวชประพฤติธรรมได้เป็นพระอรหันต์แต่นี่เสื่อมจากญาติบวชแล้วพอมีเงินมีทองก็ไปหาญาติใหม่ครับเอาว่ากันไปนี่พระเจ้าก็ลบถามนะไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองความเสื่อมสี่ประการนี้ไม่ได้พูดเอาเองทำให้คนบวชพระยาโกรธให้มาอย่างนี้คนบวชเพราะความเสื่อมสี่ประการอันนี้ความเสื่อมสี่ประการนี่แหละที่ทำให้คนเราได้ออกบวชในสมัยพุทธกาลนู่นนะแต่ว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าความเสื่อมสี่ประการนี้เอกโจชินโนโหติอุทโธมหัลโกอันทกโตวะโยอนุปัตโตนี่บวชเพราะความเสื่อมเมื่อแก่เท่าโสอิติปฏิสันจิคติอหังโคมิเอตระหิชินโนวุตโตมหัลโลมหัลโกความคิดเหตุที่ให้เสื่อมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ก็คิดอยากจะบวชจะว่าอย่างไรแต่ความจริงนั้นพระรัฐบาลท่านบอกไม่ได้บวชเพราะอันนี้อะไรๆก็มีหมดใช่พระเจ้าก็รบก็รู้ท่านมีหมดทุกอย่างพ่อแม่ของท่านรวยที่สุดในเมืองนี้ญาติของท่านก็เยอะไปหมดนับหนาถือตาร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์กำจำล่ำสันเรื่องสมบัตินี่มีมากแต่ท่านบวชเนี่ยเพราะอะไรหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้บวชเพราะความเสื่อมเหล่านี้แต่ได้ฟังธรรมเห็นไหมล่ะทำอะไรทำมุตเทศสี่พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกอัญชลานำไปใกล้แล้วไม่

แก่เจ็บตายสุดท้ายโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเพราะนั้นจะมีมากสักแค่ไหนความอิ่มความเต็มไม่มีนะกะหาปนวัตเตนะทิติกาเมสุวิชติให้ฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองใหม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกไผ่ภูเขากลายมาเป็นทองคำใหม่เพียงพอต่อการของความต้องการของคนโลกตายแล้วตายอีกตายอีกตายแล้วอีก5ล้านชาติก็ไม่เพียงพอต่อตัณหาจึงบอกว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเราได้ยินได้ฟังธรรมอันนี้เราจึงออกไปบวชหันว่าอย่างนี้ลองคิดดูไม่มีอิ่มไม่มีเต็มก็เลยต้องออกไปบวชอาตาโนโลโกอนภิสสกโรติออกบวชในธรรมวินัยของพระศาสดาเพราะมองเห็นธรรมเหล่านี้คำเหล่านี้ได้ฟังได้ยินก็เลยออกบวชคำว่าอย่างนี้อุทิทายมหังยตวาจะทิสวาจะสุตวาจะอนาคารสมานาคาริยังปปจิโตกัตมีจตารโหเฮ้ยฟังธรรมจากพระศาสดาผู้รู้ผู้เห็นด้วยธรรมมุตเทศ4ข้อนี้แหละเราจึงออกบวชว่าอย่างนี้อัปปนิยติโลโกอันทุโวติขอมหาราชาเตนะภวตาชนตาโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไก่ใหม่ยังยืนโลกไม่มีความอิ่มความเต็มโลกผ่องอยู่เป็นนิดโลกไม่มีใครต้านทานจำจะต้องพัดพากไปจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าก็ว่าของท่านสี่ข้อเนี่ยเราเอ่ยเปื่อยไปก็เลยออกบวชพระเจ้าโกรธท่านก็ให้อธิบายท่านก็อธิบายให้ฟังว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องความแก่ความเฒ่ากำลังวังชารถน้อยถอยไปเดี๋ยวนี้พระองค์มีอายุ80ปีแล้วแต่พระองค์มีกำลังวังชากำลังแข็งกำลังขากำลังร่างกายสามารถจะรบทัพจับศึกเอาชนะข้าศึกศัตรูดัสกรอยู่แลหรือบอกโอ้โหไม่ได้แล้วตั้งแต่ลุกขึ้นจะก้าวไปข้างหน้าก่อนลำบากสมัยก่อนนึกว่าตนเองมีฤทธิ์เก่งที่สุดนั่นแหละเรียกว่าโลกคือมูสัตว์อัญชลานำไปไก่ไม่อย่างยืนตาไม่อย่างยืนหูไม่อย่างยืนอาตมาได้ยินคำนี้ขอบวชก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นถวายอย่างนี้ข้อที่สองโลกไม่มีผู้ตันทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างนี้จะเอาอะไรมาต้านทานทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะมาต้านทานไว้ไม่ได้จะต้องล้มหายตายจากพัดพรากจากกันเป็นสิ่งเงินหลานเงินคือก็ตามสางพระญามาจุลาดนี่บ่เห็นแก่เงินคำนี่เงินคือไทยเอาบ่มีได้ตายทิ่มนี่อันหนึ่งละอันที่สองละอันที่สามไม่มีอะไรเป็นของตนมีมากแค่ไหนจะต้องทอดทิ้งอันที่สี่เกิดมาเอก500,000ชาติก็ไม่รู้จักอิ่มจักเต็มดอกชีวิตนี้น้อยนิดไม่เพียงพอต่อตัณหาความอยากความปรารถนามันไม่อิ่มโลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดครอบครองแผ่นดินแผ่นนี้แล้วยังไม่พอในที่สุดท่านก็สลบนิคมคาถาท่านบอกว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกเป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วยังไม่ให้เพราะความหลงคำว่าไม่ให้คือมีมากๆแล้วก็ไม่ให้ทานไม่ให้ทานไม่ได้หมายว่าให้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าให้สมณพราหมณ์ให้คนอื่นก็ไม่อยากจะให้โลกเต่าเล้าล้านเองก็ยังหวงหึงเอาไว้บางคนมีมากเท่าไหร่ก็ขี้เหนียวเป็นเศรษฐีที่หาความสุขไม่ได้ไปไหนมีแต่นาเศรษฐีไปไหนมีแต่สิ่งของเศรษฐีบ้านเศรษฐีคนนู้นบ้านเสียนั่นเสียนี่แต่เสียนั้นไม่เคยบริจาคไม่เคยให้ทานใครเหมือนกับจะเป็นผู้ครองโลกในทั้งโลกนี่ท่านบอกว่าเราเห็นอย่างนี้ปัสสามิโลเกสถานีมนุษย์เสรทานวิตตังนะทัทันติโมหะเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทำการสะสมทรัพย์และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปปรารถนายิ่งขึ้นไปสะสมเท่าไหร่ก็ยิ่งปรารถนายิ่งขึ้นไปทิโยจกาเมอภิปัฒนยันติปรารถนากามยิ่งขึ้นไปว่าเนี่ยพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดทั้งแผ่นดิน
ทรงครอบครองแผ่นดิน

0: สาครเป็นที่สุดมิได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานยอมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลย ดูมีมากแค่ไหนก็ไม่พอไสหะปะทะวิงวิชิตวาสะสะครันตังมหิมาวสันโตโอรังสมุทัสสะอติตรูโปปาลังสมุทัสสะปิปัทเยทะเดี๋ยวไม่รู้จักพอทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดไม่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฟังทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฟังสมุทรข้างโน้นอีกที่ท่านเทศสรุปนี่ความคาถาของท่านพระราชาและมนุษย์แม้เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปเท่หมายความว่ายังไม่เคยอิ่มในความปรารถนานั้นตายซะก่อนตายซะก่อนย่อมเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปเท่สำนวนพระไตรปิฎกฟังยากคนสมัยนี้ราชาจะอัญเยจะพระหุมนุษย์ทราบอวีตตันห้ามาลานังอุเปนติบอกท่านอิ่มตายก่อนเหมาะภาษาอวีตันห้ามาลานังอุเปนติเดี๋ยวสิยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปโดยเท่ความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยท่านว่าอย่างนี้ความอิ่มในกามนั้นไม่มีในโลกเลยกาเมหิโลกัมหินะหัตถิติธิความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมคร่ำครวญถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าตายแล้วโอ้ยตายแล้วดิท่านตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นคลุมด้วยผ้ายกขึ้นเชิงตะกอนเอาไฟเผาเอาไม้คมเหงทับเอาไม้เคียเพื่อให้ไฟไหม้ไวๆแห้งด้วยลาวเหลือแต่ผ้าพื้นเดียวละโพก็ทรัพย์สมบัติไปนุ่งแต่ผ้าพื้นเดียวเข้าลงไปเงินทองเหลือสวนไหลหน้าเศรษฐีทั้งหลายก็ทิ้งไว้ในโลกอยากก็ดีมิก็ดีเหลือหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไปไม่มีเอิญมาหันใจซอยกะบอได้มาซอยแบ่งเบาความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานทางกายไม่มีทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ก็ย่อมไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้หวังนัทนะมันเวติกินจิทรัพย์เหล่านั้นไม่ตามไปหมดภรรยาทรัพย์แหวนแคว้นก็เช่นเดียวกันบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีเงินมากจ้างให้อายุยืนยืนมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยล้านและจ้างให้อายุยืนยืนไม่ได้ว่าบุคคลย่อมไม่ได้อายุด้วยทรัพย์และไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์ว่าอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนอัฏฐาจะทริธาจะสเพมัจจะปรายนาทั้งร่ำรวยทั้งมั่งมีล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนทั้งคนรวยคนจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพาลทั้งคนโง่ทั้งบัณฑิตนักปราชญ์ก็กระทบผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่คนโง่ย่อมนอนหวาดผวาข้อความที่ตนเป็นคนโง่ส่วนนักปราชญ์อันถูกสัมผัสด้วยอารมณ์ใดๆถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปทำกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงในครรภ์บ้างปรโลกบ้างคำว่าในครรภ์ก็คือเกิดในท้องแม่บ้างปรโลกก็คืออาจจะไปตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำว่าในครรภ์นี้หมายว่าในครรภ์ของมนุษย์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายถึงต้องเที่ยวไปเที่ยวมาย่อมเข้าถึงครรภ์บ้างปรโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อถือได้ว่าจะเข้าถึงคันและปรโลกหมู่สัตว์ผู้มีบาปทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเสมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรม มีการตัดช่องหย่องเบาเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามทั้งหลายวิจิตรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆมหาบพิตรราชสมภารอาตมาพลาดเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียผลไม้ทั้งหลายยังไม่หล่นทีเดียวมานพทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมมีสรีระทำลายได้พูดง่ายว่าผลไม้ทั้งหลายในส่วนมากมันจะหล่นก็ต่อเมื่อมันแก่มันสุกงอมแล้วแต่คนเรานั้นทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมตายตายแต่น้อยๆก็มีมหาบพิตรอาตมาภาพรู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณประเสริฐแท้ดังนี้เชียวนี่หมายถึงคุณของการบวชที่พระเจ้าโกรพยะได้ซักถามท่านรัฐบาลท่านก็เลยเทศให้ฟังเทศสุดท้ายท่านก็ลงท้ายอธิบายมาหมดแล้วก็บอกว่าความเป็นสมณะการออกบวชเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้ตัสมาหังบรรพชิโตมหิราชะธุมพลาเนวะปตันติมานวาทหราจะวุฒาจะสรีระเพธาเอตังวิธิตวาปัญพชิโตหิราชะอปันนกังซามันจะเมวะเสยโยติอปันนกังซามันจะเมวะเสยโยติการบวชเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดอปันนกังไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้สามัญเมวะเสยโยติประเสริฐกว่าธรรมดาหวังกันเถอะนะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าคำกล่าวของลูกเศรษฐีคนมีเงินคนนี้ท่านได้พูดอย่างนี้ทีนี้ก็ขอจบอุทเทศในเรื่องรัฐบาลเนี่ยว่ามองเห็นคุณค่าของการบวชอย่างนี้แล้วเราก็มาสรุปกันอีกทีว่าการบวชนั้นมันมีประโยชน์ยาวนานประโยชน์ของตนดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาปัทภปิเจปัทมาทายะอนาคาโรปริพเชอันยังวิหิงสยังโรเกอปิรัชเชนตังวรังแม้จะออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอุ้มบาตรเที่ยวขอทานคนอื่นเลี้ยงชีพความเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนปราศจากการเบียดเบียนประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี่เป็นประโยชน์ส่วนตนถ้าท่านยังมองไม่เห็นมันก็จะมองประโยชน์ที่ไกลออกไปประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์พิเศษออกไปคือประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสังคมและก็ประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อญาติญาติตถาจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติแล้วก็โลกัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกประโยชน์นั่นแหละคือตัวอานิสงส์อานิสงส์มันแปลว่าประโยชน์ฟรุตเมดิฟิสภาษาฝรั่งมหาพลาพลาพลาแปลว่าผลมหานิสังสานิสังสานิสังสาแปลว่าประโยชน์มหาแปลว่าใหญ่นิสังสามหานิสังสาอานิสงส์ใหญ่ก็หมายถึงประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ภาษาฝรั่งเขาแปลว่า the greatest benefit benefit ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ the great fruits and the great benefits ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ผลพิเศษอันยิ่งใหญ่มีแก่โลกแก่สังคมควบคุมไปถึงต้นไม้ถึงดินฟ้าอากาศถึงนกหนูปูปีกสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายการบวชได้ช่วยคุ้มครองท่านนั้นแล้วลองเดินทางไปในวัดในวัดป่าก็ดีในวัดบ้านก็ดีถ้าจะเห็นป้ายเขตให้อภัยทานตั้งแต่สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยนกหนูปูปีกสมัยนี้ก็ได้อาศัยวัดขออภัยอย่างที่วัดอาตมาไหมแต่ในกุฏินี่นกของนกเขามันพอมันหนีมันก็บินมากรูกรูกรูกรูมาจับในกุฏินี่แหละอาตมาก็เอาอาหารไว้ให้มันมันก็มากินมันก็มากินกินแล้วมันก็บินหนีไปอยู่ตามต้นไม้ในวัดพระหาเริงมามันก็ขันกูกูกูกูกูกูนกโพลาดกเอ้ยนกกระปูได้นกกดอะไรต่างๆนกเอี้ยงไก่ปลาอย่างนี้มันมีอยู่ในวัดคนเขาก็ไม่ฆ่าออกจากวัดบริเวณวัดรอบๆแถวบ้านแพทย์บ้าน นอนทับช้างบ้านดงบังบ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ใกล้ๆรัศมีของวัดเนี่ยเขารู้โอ้นี่นกวัดนกเขาวัดนกเอี่ยงวัดนกกดวัดนี่ไก่ปลานี่มาจากวัดนี่กระรอกกาเตอยู่บริเวณวัดเนี่ยเขาไม่ฆ่ามันเลยที่เขาไม่ฆ่านั้นก็ทำให้เขาเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะศีลเพราะธรรมอนุภาพแห่งนักบวชที่บวชอยู่นี้แผ่ไพศาลออกไปคลุ้มครองมันให้มันอยู่เป็นสุขนอกจากคนมืดจริงๆคนไม่รู้จักบางทีมาจากถิ่นอื่นไม่เคยรู้พอนกวัดไม่มีป้ายเขาก็ยิงมันได้ยินเสียงร้องกูกูกูไม่หวาดกลัวได้ยินเสียงเขากระปูดร้องอยู่ใกล้ๆคนเนี่ยมันคุ้นเคยอยู่ในวัดไม่มีใครทำอะไรก็นึกว่าโอ้ปีกมือดีก็จะขักแท้กับปืนยิงแต่คนส่วนมากเขาไม่เห็นไม่ฆ่ามีอาหารเขาก็ให้มันกินตามที่พระเคยให้อย่างนี้จะไม่เรียกว่าอานิสงส์ยังไงคุ้มครองไปถึงสัตว์คุ้มครองไปถึงต้นไม้วันก่อนไปประชุมกับเจ้าคณะสังฆาธิการป่าไม้ป่าไม้ประวัติขึ้นเครื่องบินดูถ่ายเห็นตรงไหนเขียวๆนั่นเป็นวัดทั้งนั้นนอกนั้นหมดป่าไม้ในภาคอีสานเหลือเพียง 14% ทั้งที่พระสงฆ์เจ้าท่านอยู่ในเขตป่าสงวนยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ท่านก็ช่วยกันคุ้มครองป่าไม้รักษาป่าไม้เพราะชีวิตผูกพันกับป่ามันช่วยแวดล้อมอย่างที่วัดอาตมาพระกันปลูกเดี๋ยวนี้ปลูก26ไร่ไม่ทำอะไรปลูกป่ามีศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานครมาถวายสตางค์ไว้บอกว่าแล้วแต่ท่านจะทำอะไรถวายไว้ 50,000 บาทอาตมาก็ซื้อที่ 60,000 เอาเพิ่มอีก 10,000 แล้วก็บอกเจ้าของเขาบอกว่านี่โยมสร้างกุฏิสร้างวิหารศาลาอาละอารามไม่กี่ปีมันก็ผุก็พังไปแล้วแต่ที่ดินนี่ถ้าเราซื้อไว้มันปลูกไม่ได้เหมือนกุฏิเหมือนวิหารปลูกไม่ได้ปลูกที่ดินไม่ได้ปลูกดินนี่ปลูกไม่ได้แต่เราซื้อไม่เป็นของวัดกว่าช่างหัวมันเถอะใครจะเรียกว่าของใครก็ตามเพียงแต่ซื้อคืนจากกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ครอบครองอยู่เอาที่ดินเหล่านั้นมาเวนคืนให้แก่รัฐแก่สังคมไม่ไปไหนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปลูกต้นไม้ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลเรียกว่าทำป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวขจีกลับคืนมาสู่แผ่นดินอีสานไม่ต้องมัวรอหวังรองงบประมงประมาณจากทางราชทางการทางไหนมันช้ามันยืดหยาดแต่มองเห็นประโยชน์แล้วก็เอาเถิดโยมก็มาถวายไหวอาตมาก็เลยถามว่าจะซื้ออะไรเขาบอกว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์จะทำอาตมาก็เลยซื้อดินได้26ไร่ทีนี้ก็มาคิดต่อไปมันเป็นดินที่เขาทำนานแล้วล้อมรั้วให้ดีๆพระเนมีรพากันทำเอาแล้วไถมาไถคันนาออกพรวนดินให้ร่วนซื้อเอาต้นไม้มาปลูกต้นมะขามต้นปลาดูต้นตาเคียนทองกาเดาใส่มันเข้าไป 4-5 ปีให้หลังกระคองเขียวสร้างเป็นวรรณอุทยานกรรมฐานนิคมกรรมฐานอ้าวใครเดือดร้อนอาดูลใจจะมาฝึกสมาธิภาวนาก็ได้ที่อยู่อาศัยแน่ร้อนนอกพออาบน้ำบรรเทาร้อนแดดก็บังเงาร่มได้ร้อนในอุระเราสิเหลือเรียกร้อนเพราะกิเลสไม่หม่นเพลียงเพลิงสมมานี่มานี่เอาอย่างนี้อย่างนี้การบวชมันคุ้มครองไปถึงป่าไม้ถึงทรัพยากรของชาติทำให้ดีๆชีวิตที่ผูกพันอยู่กับป่าเพราะเหตุนั้นมันหลีกจากป่าไม่ได้พระศาสดาจึงกล่าวว่าสเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัสสะถ้าหากภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบไส้โรคนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์มีประโยชน์สูงสุดทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์โลกได้สงบร่มเย็นมีธงชัยแก่มนุษยชาติคือการชนะถึงที่สุดของชีวิตเพราะเหตุนั้นเราจะเป็นอยู่โดยชอบนั่นเป็นการบวชที่ทำให้ภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ดีดับสิ้นแห่งความทุกข์ก็ดีอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่หมดยุคหมดสมัยพระศาสดายืนยันอันนี้ถ้ามันจะหมดยุคหมดสมัยก็คือยุคที่ไม่เป็นอยู่โดยชอบไม่เป็นอยู่โดยชอบในก่อนที่ท่านจะสิ้นใจในมหาปรินิพพานนะสูตรนะเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตายในวันนั้นนะมีคนคนหนึ่งกระเฮือกระหอบเข้าไปจะไปเฝ้าชื่อสุภัททะเป็นนักบวชนอกศาสนา ภิกษุทั้งหลายก็กั้นกลางเอาไว้ว่าอย่าเข้าไปรบกวนพระศาสดาเลยพระองค์กำลังทรงพระประชวรหนัก 2-3 ครั้งพระศาสดาก็บอกว่าให้เขาเข้ามาเถอะให้เขาเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบพระศาสดาได้ฟังธรรมเข้ามาเขาก็ถามใหญ่เลยว่าในศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนานี้แล้วศาสนาของเดรัจฉีนิคนปริพาชกอาเจรกเหล่านี้ครูทั้ง6มีสมณะไหมหมายถึงว่าผู้ที่บรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์สมณะทั้ง4เนี่ยพระศาสดาบอกว่าทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นเรามีเวลาที่จะพบกันน้อยทำไมท่านจึงไม่ถามปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความเป็นสมณะที่1 2 3 4ได้แล้วท่านก็ตรัสว่าอากาเสวะประทังนัตถิในอากาศนี้ไม่มีรอยเท้านัตถิสมโนไม่มีสมณะจะพาฮิโรในภายนอกภายนอกนี่ภายนอกจากธรรมวินัยเนี่ยไม่มีเนี่ยอากาเสวะประทังนัตถิพาฮิโรจะสมโนจะพาฮิโรไม่มีสมณะภายนอกจากศาสนานี้ในตัวศาสนานี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8พระธรรมวัสเจเมภิกขเวสัมมาวิหะระยุงอสุญโญโรโกอรหันเตหิอัสสะถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะเป็นอยู่โดยชอบโลกจักไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์ถ้าอยู่โดยชอบในศีลสมาธิปัญญาศึกษาในโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยที่เป็นอยู่โดยชอบนั้นไม่ใช่ว่าเคร่งจนข้างไม่ใช่ว่าหย่อนจนยานมันจะอยู่ที่ความพอดีอย่างน้อยประโยชน์แห่งการบวชที่มองเห็นดังกล่าวและประโยชน์โลกประโยชน์สังคมคุ้มครองไปทั้งหมู่สัตว์ถึงต้นไม้เขตอภัยทานเป็นที่อยู่ของนักบวชต้นไม้ก็ร่มรื่นสดชื่นแจ่มใสตรงไหนคนมีศีลมีธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเข้าประโยชน์แม้แต่ต้นไม้ก็สดชื่นแจ่มใสหมู่วิหกนกไพรก็ร่าเริงมีเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นอานิสงส์อันหนึ่งพระศาสดาทรงตรัสไว้ในประโยชน์ที่แท้จริงของการบวชที่เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์แท้ๆท่านตรัสไว้ในทุกกนิบาตอังคุตรนิกายอยู่ในปัณณสกาสังคาหิตาสุตตันตาทุกกนิบาตอังคุตรนิกายที่ท่านพูดไว้ในปิฎกเล่มที่20ข้อที่437หน้า123ท่านบอกว่าที่สุดทั้งหลายการบวชอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแล้วแก่สาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์สองอย่างคือเพื่อการปิดกั้นอาสวะในทิฏฐธรรมนี้หมายความว่าไปตั้นสิ่งที่จะสะสมลงไปในจิตใจให้มันเกิดความทุกข์ความเห็นแก่ตัวทั้งหลายในชีวิตนี้ที่ว่าทิฏฐธรรมนี้คือในภพที่เห็นนี่และเพื่อการทำลายอาสวะในสัมปรายิกพบหน้าช่วยฟังให้ดีว่าในชาตินี้เราแม้จะไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่เราประพฤติดีงามโดยชอบในธรรมวินัยนี้มันจะปิดกั้นไม่ให้กิเลสเจริญไม่ให้กิเลสอาสวะนี่เจริญขึ้นในที่ธรรมนี้และมันก็จะเป็นข่าวปลูกลูกแนวเป็นอุปนิสัยใจโคกลายเป็นธรรมชาติที่คุ้นเคยต่อไปในพบหน้าตายไปเกิดมาใหม่อีกมันก็จะได้บวชมันก็จะได้บวชแล้วจะทำลายให้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันยังไม่เกิดเพิ่มมันปิดกั้นไว้แล้วมันน้อยลงแล้วมันอ่อนตัวแล้วเราจะเห็นว่าบางคนบวชมาตั้งแต่น้อยๆไม่สึกเลยทั้งที่ไม่ได้บำเพ็ญอะไรดอกบวชอยู่นั่นแต่ท่านก็ไม่สึกท่านก็ไม่ใช่กระเทยท่านก็ไม่ใช่เป็นคนผิดปกติร่างกายก็อุดมสมบูรณ์กำยำล่ำสันแต่ท่านไม่สึกเพราะอะไรท่านมีบุญมีอานิสงส์มาแต่ชาติก่อนๆโน้นพระเดชพระคุณทั้งหลายครูบาอาจารย์บางองค์อยู่ในบ้านจนตายไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไรแต่ท่านอยู่ของท่านได้นี่เรียกว่าท่านได้ปิดกั้นอาสวะของท่านไว้แล้วในภพก่อนโน้นมาในภพนี้ซึ่งเป็นสัมปรายิกภพของภพก่อนโน้นท่านก็ค่อยทำลายไปทีละนิดที่สุดทั้งหลายการอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแล้วแก่สาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์สองอย่างนี้แลอานิสงส์สองอย่างนี้ปิดกั้นอาสวะความเคยชินที่จะก่อให้ทุกอาหารของกิเลสจะเกิดขึ้นมากๆในชาตินี้กั้นมันไว้เขามาบวชมีหูมีตาสำรวมอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็ไม่เจริญกิเลสนั้นมันไม่เจริญแต่ธรรมะมันเจริญขึ้นนี่คือประโยชน์แท้จริงจุดมุ่งหมายปลายทางของการบวชทีนี้ประโยชน์พิเศษนะท่านก็ยังพูดฝากเอาไว้ นอกจากจะเป็นการหลุดพ้นจากทุกข์เป็นส่วนตัวแล้วการบวชจะเป็นการเสริมอายุของศาสนาของพรหมจรรย์ชนิดที่ยืนยาวมาถึงคนที่เกิดภายหลังได้เพราะเพศภิกษุย่อมเสริมอายุศาสนาไว้ได้ดีกว่าเพศคารวาสอย่างทุกวันนี้ศาสนาพุทธมีในประเทศไทย 2,533 ปีเพราะมีพระภิกษุสามเณรสืบทอดกันมาพวกเราได้บวชเพราะมีครูบาอาจารย์อุปชาสืบกันมาถ้ามันหมดไปแล้วมันก็จะสิ้นไปศาสนาจะเสื่อมที่หนึ่งปริยัติเสื่อมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคำสั่งสอนต่อมาก็ปฏิบัติเสื่อมไม่มีการปฏิบัติถ้าปริยัติยังอยู่ปฏิบัติก็ทั้งยังอยู่เดี๋ยวนี้วัดวาอารามสอนปริยัติที่ทำซ้อนอยู่บ้างถึงแม้ไม่สอนปฏิบัติพวกที่อยากหลุดพ้นเมื่อเรียนปริยัติแล้วมันก็หาทางออกไปอยู่ป่าจนได้ไปทำความเพียรอยู่อย่างนี้ปริยัติไม่เสื่อมปฏิบัติก็ยังอยู่ถ้าเสื่อมปริยัติปฏิบัติเสื่อมเมื่อปฏิบัติเสื่อมแล้วปฏิเวทผลของการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลิกเชื่อกันหลังจากนั้นก็ลิงคะอันตรธานเพศภิกษุมันก็หมดไปบวชไปเห็นยังเท่านั้นเองเพศอันตรธานมันก็ศาสนาธรรมธาตุอันตรธานนิโรธาธาตุธาตุที่ดับไปจากทุกธรรมชาติที่เห็นว่ามีทางดับทุกข์ได้มันจะดับไปหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นท่านจะบอกว่าการบวชนี้เป็นการเสื่อมอายุพรหมจรรย์ชนิดที่ยืนยาวมาถึงคนที่เกิดภายหลังได้เพราะเพศภิกษุนั้นย่อมเสื่อมอายุศาสนาไว้ได้ดีกว่าคารวาสเราบวชมา3เดือนก็เสื่อมอายุมา3เดือนท่านตัดไว้อยู่ในมัคคะเทวัมพสูตรราชวัคมัชฌิมปนามัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่463หน้าที่427ฉบับภาษาบาลีนะถัดไว้ว่าดูก่อนอนุนเราย่อมกล่าวกัลยาณวัตรแก่เธอโดยประการที่ว่าเธอจักพึงให้เป็นไปตามได้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษมีในที่สุดของเราเลยอนุนเพราะเมื่อบุรุษใดกำลังเป็นไปอยู่การขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษมีในที่สุดของบุรุษทั้งหลายเป็นต้นนี่แสดงการบวชที่ถูกต้องเป็นการต่ออายุศาสนาให้ยืดยาวไปด้วยท่านนั้นและอาจจะฟังไม่ถูกที่พระศาสดาบอกว่ากัลยาณวัตรคือการประพฤติปฏิบัติอันงดงามที่เราได้กล่าวแก่เธอทั้งหลายโดยประการที่ว่าเธอจักพึงให้เป็นไปตามได้คือจะปฏิบัติตามได้ไม่ใช่เหลือวิสัยเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษมีในที่สุดของเราเลยคำนี้ภาษาบาลีว่าอันติมะบุรุษอันติมะบุรุษอย่าเป็นคนสุดท้ายบอกภาษาเฮาคนสุดท้ายบวชมาแล้วเจ้าของกับพระพุทธเจ้ายังบอกให้ซ้อนมูนำก่อนมายังกินแล้วก็นอนเท่านั้นหาเงินหาทองไปตายแล้วก็เรียกว่ามีผู้ใดอ่อนซ้อนนำเลยอย่างนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีก็มีคนตามหลังมามีลูกศิษย์ลูกหาโอ้ยอยากบวชอยากเรียนกับครูบาอาจารย์นั่นท่านสอนดีไปถึงไหนก็แนะนำพร่ำสอนแม้แต่ตายไปแล้วเขาก็ยังอ่อนสอนกำลังไล่กันมากราบมาไหว้ศพเครื่องบริคงบริคันอาจารย์ฝันอาจารย์หมั่นท่านตายมรณภาพมาตั้งนานแล้วใครไปก็ไปกราบไปไหว้อนุสาวรีย์ของท่านเวลาท่านตายคนมาเมื่อฟ้าโมดินนั่นแหละที่ว่าท่านไม่เป็นอันตรีมะนี่เป็นไปที่ว่าเมื่อบุรุษใดกำลังเป็นไปอยู่อาการขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นคือถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ถึงที่สุดไม่ปฏิบัติบวชมากินมาบ่มีไผอ่อนซอนโอ้อยากเป็นคือผู้นั้นเด้เอ้คืออาจารย์นั่นเองบ่มีผู้ใดอ่อนซอนตายแล้วก็เรียกอย่างนี้เรียกว่าเป็นอันติมะบุคคลเป็นความเสื่อมอันหนึ่งเหมือนพ่อฆ่าลูกพระพุทธเจ้าหันสอนอยู่ในสธรรมสมองสสูตรอังคุตตนิกายว่าพระศาสนาจะเสื่อมในส่วนหนึ่งบอกว่าเสื่อมเพราะพระนี่เองเหมือนกันเป็นอันติมะบุคคลเป็นพระผู้ใหญ่เป็นรัตตัญญูล่วงการผ่านไปไม่ค้นคว้าในกิจการแห่งวิเวกครบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดไม่ศึกษาอาทิศีลศีลอันยิ่งอาทิจิตอันยิ่งอาทิปัญญาปัญญาอันยิ่งศีลสมาธิปัญญาหลังจากนั้นตนเองไม่มีความรู้ทางศีลสมาธิปัญญาให้มากก็ไม่สอนกุลบุตรที่บวชสุดท้ายภายหลังแต่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ให้กุลบุตรทั้งหลายบวชเมื่อบวชแล้วก็ไม่สอนไม่ขวนขวายในกิจการวิเวกไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอบรมจิตอย่างไรให้สงบอย่างไรวิสุทโธสมาหิโตกัมมนิโยอย่างไรไม่สนใจและก็เต็มไปด้วยการเป็นผู้สะสมเป็นหัวหน้าแห่งการก้าวล่วงธรรมวินัยลูกศิษย์โลกหาผู้บวชสุดท้ายภายหลังก็เห็นว่าอันนี้เป็นความสืบถือถูกต้องเขาก็ทำตามอย่างเมื่อทำตามอย่างไปทำเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนเลอะเลือนเลอะเลือนเลอะเลือนมันก็เป็นคนสุดท้ายอันติมะบุรุษสุดท้ายว่าเงี้ย การขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นในระหว่างที่เราบวชเนี่ยไม่มีใครสืบต่อมาเลยบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษมีในที่สุดของบุรุษทั้งหลายเห็นไหมเพราะเหตุนั้นเราท่านจึงกล่าวว่ากัลยาณวัตรที่เรากล่าวแก่เธอโดยประการที่เธอจะพึงให้เป็นไปตามได้เธอตั้งหลายอย่าเป็นบุรุษในที่สุดของเราเลยแสดงว่าถ้าพวกเราบวชกันด้วยความจริงใจบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงคนอื่นประพฤติปฏิบัติจริงเฮ็ดนำทำตามคำสั่งคำสอนปฏิปทาที่เราพูดนี่เรียกว่าสืบอายุสัตนาบวช10วันให้คนอื่นเห็นกราบไหว้มา10วันออนซอนมา10วันนั่นก็เรียกว่าสืบอายุมาได้10วันนี่เรามองไปไกลอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะเลยมาอีกหน่อยว่าการบวชนี้มีประโยชน์แก่ญาติพี่น้องพ่อแม่พ่อแม่บางคนแข็งกระด้างหยาบคายไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าสักทีตั้งแต่ลูกยังไม่บวชพอลูกบวชแล้วก็เป็นห่วงลูกไปจังหันวันช้อนไปเพลเป็นประจำไม่ไปก็ได้ฝากวันดีคืนดีก็ไปเหตุที่ไม่เคยใกล้ชิดวัดบัดนี้ได้ใกล้ชิดแล้วเพราะลูกได้บวชคือลูกนั้นดึงแก่ขึ้นสวรรค์เมื่อเข้าวัดได้ทำบุญสุนทรทานได้สมาทานสิ้นได้ฟังเทศครูบาอาจารย์เทศกอกหูเช้าเย็นบาบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์เป็นยังไงในที่สุดก็ค่อยแจ่มแจ้งข่าวแจ่มแจ้งข่าวเมื่อเข้าใกล้ก็ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็โยนิโสมนสิการไขควรไปตามหลังจากนั้นก็เห็นจริงไปตามด้วยก็ประพฤติปฏิบัติตามได้รับประโยชน์ปิดประตูอบายไขประตูสวรรค์แหมเรียกว่าดึงพ่อแม่ให้ขึ้นสู่สวรรค์ปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่อานิสงส์มันยาวไกลเพราะเหตุแห่งลูกบวชนั่นเองจึงดึงพ่อดึงแม่เข้าวัดคนโบราณอีสานบ้านเราเมื่อตอนก่อนนู้นเขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานเรื่องขุนถึงขุนเทิงกล่อมลูกนางนีกล่อมลูกนางอ่อนศรีกล่อมลูกเป็นคำกล่าวที่สะท้อนวรรณกรรมเรื่องราวในอดีตสอนใจคนโบราณในหวังเหลือเกินให้โลกให้เต่านี้เป็นผู้ดึงขึ้นสู่สวรรค์นางมีนางอ่อนศรีกล่อมลูกทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการบวชอีกแบบหนึ่งคนโบราณยังกล่อมลูกนอนเปอย่างเช่นคำว่า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: มีชื่อว่าสังขารูปปัฏฐานคำที่นำไปสู่ความสำเร็จท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ดีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเริ่มต้นด้วยธรรม4ประการนี้จะนั่งสมาธิให้เก่งๆให้จิตสงบก็ต้องอาศัยธรรม4ประการญาติสันทะที่หลั่งไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดสาย

ยนะวาจายวเจรสาวาพุทเธกุกรรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกานันตุเจยันตังกาลันเรสังวริตุงวะพุทเธ

ียรติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.ac.th
1: เรื่องพระคุณแม่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: วัดทั้งหลายมันก็ตายไปมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันเป็นวัดมันจะเป็นเวลากลางคืนเวลานอนหลับมันลับเป็นตื่นขึ้นมากับเพลงอานาปานสติเสียให้ดีๆให้มันร้อนให้มันเย็นให้มันเย็นให้มันร้อนให้มันปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็หายไปทีนี้อานาปานสตินี่มันยังเจริญไปอีกไกลอยากจะฝากท่านทั้งหลายเตรียมตัวอย่าลืมว่าเรามานั่งกันหน้าสลอนอยู่เนี่ยไม่รู้ใครจะอยู่ไปสักกี่วันมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายสั้นอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนนะเหวะติถังนาสีนังนะสยานังนะปัตตคุ้งจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็เหมือนยืนท่าตายนอนท่าตายเดินท่าตายกินข้าวรอคอยความตายเพราะความตายไม่เคยลืมเราทุกอิริยาบถมันไม่ลืมเราเลยทีนี้เมื่อเราไม่ประมาทเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยไม่ต้องเอาแบบเทคนิคก็ได้ถ้าผู้ใดสามารถมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจทุกลมหายใจถ้าเป็นพระเป็นเนรมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไม่สึกออกไปครองคารวาสเจ้าเรือนเพราะสติสัมปชัญญะสมาธิชนิดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ไม่หมดมันจะเป็นอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ติดต่อกันไปติดต่อกันไปทุกลมหายใจกิเลสตัณหาหาโอกาสเจาะชำแรกลงมาที่นี่ได้ยากมันจะอยู่ภาวะปกติของมันไปทีนี้เราจะต้องทำไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปแม้แต่เวลานอนอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในคืนนี้เวลานอนอย่านอนทิ้งนอนหายใจออกก็รู้มันออกดูมันเข้าดูมันออกจนมันหลับหลับแล้วแล้วไปตื่นมาดูอีกได้ยินเสียงระฆังเตือนขึ้นรีบเข้ามาคืนมาสู่ลมหายใจล้างหน้าดูลมหายใจมาเหมือนเดินจงกรมมานั่งสมาธิถ้าท่านทำอย่างนี้อาตมาว่าโยมผู้หญิงจะละเอียดเป็นคนละเอียดเพราะว่าทำงานที่ละเอียดได้พวกได้ในไหมหลอกอะไรต่างๆในผู้หญิงทำได้ดี การทำอานาปานสติละเอียดหน่อยเวลาจะนอนก็ดูมันเข้าดูมันออกดูจนเห็นมันหลับมันหลับเวลาใดระหว่างหายใจเข้าหรือระหว่างหายใจออกมันหลับในอาการตื่นกับอาการหลับที่มันจะหลุดออกไปหากันตรงนี้เป็นสโคปตรงนี้เป็นอาณาจักรของความตื่นสติมันหลุดจากตื่นนี้แล้วก็ล่วงลงไปในอาการหลับนั้นตรงไหนถ้าทำให้พบให้เห็นตรงนี้ท่านจะหัวเราะความตายเวลาตายมันก็เหมือนเวลานอนหลับที่มันจะลุดออกจากตื่นก็ไปสู่หลับนี่แหละมันสุบยานตายตายบักคือสิตายแสบแสบตายบึงกระคักมันสุบยานเดี๋ยวนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายทำความสำเนียกให้ละเอียดในอาการหลับดูมันให้ดีๆเมื่อนี้ตั้งแต่นั่งรับกับบงของมืออาศิวายังแต่นอนเห็นไปหลายเนี่ยมันรับบัดนั่งมันรับบัดออกหรือบัดเข่าขันมันรับบัดออกสติหลุดเวลาหายจะออกมันจะสิตัวหัวพับลงจะสิทางดังพร้อมเพื่อลงคนรับบัดเข่าหายใจเข่าสติหลุดเวลาหายใจเข้าขึ้นท้องผลตอกสวบเมาปานมาประกรรมมานั่งมันโอ้เนี่ยไดกระมี่เนี่ยไดยื่นบุหงมืออยู่ดีๆเนี่ยพ่อก็หย่อนนวลแห่งที่บุหงมือแล้วเนาะนั่งรับเอาบึงกระคักเมื่ออื่นนี่ถ้านอนหลับไม่รู้สึกไม่ทันมันดูนั่งหลับอู้ก็จะตั้งใจเป็นตัวสิรับเงินได้ยี่ปอนด์เดลมือจะข้าเดลมือจะออกดังละยี่สิรับเงินได้รับให้บังรู้ปอนด์ตอนเติบจะเห็นมันรับมันออกมันก็จะสินั่งว่าสันท่วงมันหลดรับอย่าพาเอาขึ้นมาเลยสำลุดมันก็จะสิยุบไปซะก่อนนี่ว่าสันเห็นแล้วว่าสันตั้งค่าใหม่ขึ้นมาอย่างมีสติแล้วประชันยะแล้วหายใจเข้าใหม่ยาวๆตั้งหานี้มันหลับไม่ได้นานถ้าเราแอบรู้แอบเห็นมันอยู่เวลานอนก็เหมือนกันถ้าเราสามารถรู้จักเวลาหลับหลุดออกไปจากตื่นเข้าไปสู่ห่วงแห่งอาการหลับเวลานั้นเราจะรู้สึกว่าตายนี้ยังไม่กลัวเพราะตายนั้นก็เหมือนหลับตื่นขึ้นมาก็เหมือนเกิดใหม่เวลาตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยจิตนี้สติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้เนี่ยมันจะตั้งใจดูไม่อยากจะให้ใครมารบกวนเจ็บใครได้ป่วยวะเด้อเอิ่นหาหัวผู้ได้อย่ามาไก่เด้อย่ามากวนสิตั้งใจตายแสบๆสิจอบเบิ่งมันตายอานาปานสตินี่มันไปไกลชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติปชานติสเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอทราบชัดว่าเวทนานี่มีที่สุดแห่งชีวิตผู้เจริญอานาปานสติที่ละเอียดจะรู้จักวาระเฮือกสุดท้ายของลมหายใจเวลาตายบอดยานตายจาบหน่อยตายอย่างมีสง่าราศีสมศักดิ์ศรีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหาในปฏิบัติธรรมเงื่อนสิตายดิ่งดาวเท้าเท่ห้องกระวนกระว่ายกรรมฐานยานตายมานั่งจังหน่อยปวดหัวยานตายเจ็บท้องยานตายความจริงนั้นมันจะเป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลินในการเพียรเพ่งดูเวทนาก็จะดูอย่างเพลิดเพลินเจ็บปวดรวดร้าวเป็นเรื่องเอามาฝึกมหัดทั้งนั้นมีแต่เนื้อเสด็จบังดีๆเพราะฉะนั้นอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายเหมาะสมกลมเกลื่อนกับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยทุกค่ำคืนเวลานอนให้ฝึกทีนี้มันจะมีวิธีแปลกๆอีกอันหนึ่งผู้เจริญอานาปานสติเนี่ยในขณะที่เราจะหลับถ้าเราจ้องมองมันดีๆถ้าสมมติว่าสมาธิมากสติมีไม่มากเท่าสมาธิมีสติน้อยแต่มีสมาธิมากสงบโล่งสงบลงไม่ได้คิดสิ่งใดสติก็จ่อดูลมหายใจเข้าจะออกแต่สมาธิมากพอจิตเริ่มอ่อนตัวลงสติอ่อนลงอ่อนลงจวนจะหลุดจากหลับจวนจะหลุดจากตื่นเข้าสู่อาการหลับมันจะเกิดอาการอันหนึ่งคือ เกิดอาการเยือกทั้งตัวหยาบหลดนั่นคืออาการที่มันกำลังจะหลุดก็ไปสู่อาการหลับสติได้อ่อนตัวลงความตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งมันจะหยาบหลดทีนี้จิตที่มันมีสมาธิมากสติน้อยไปหน่อยจิตนี้มันก็เลยทำงานข้างในขันในขันนอกเราตื่นอยู่ขันภายนอกมันทำงานยังมีอีกขันชั้นในยังมีขันสองชั้นขันนอกขันในขันในทำงานคือความคิดอันเกิดจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกอันใดในเมื่อมันกำลังจะหลับลงไปสติอ่อนล้าลงแต่สมาธิเพ่งอยู่ตรงนั้นอ่อนล้าลงที่นี่ขันข้างในมันทำงานความคิดออกนอกนิดเดียวเท่านั้นก็จะเห็นตัวเราอีกคนหนึ่งหลุดออกไปเป็นสองคนคนหนึ่งก็นอนเลยทีนี้หลับป้อยไปเลยมีอีกคนหนึ่งงานออกไปเป็นสองคนใหม่ๆ นี่ย่านตายหน่อยห่วยมันจะบ่มาได้นี่เนาะว่าฉันออกไปก็จะย้อนกลับคืนมาครั้งแรกก็เดินวนอยู่ไกลๆกลับคืนมาตรงนี้ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นกับสมาธิชนิดนี้โอ้คือขักแต่เอ้ยจะเห็นอีกเอ้ยว่าจะเห็นจ่อยบาทนี้เฮียสามเดือนก็บ่พอบาทนี้พุ่นละจนเศร้าอยากเห็นพุ่นละมันจะมาอีกตั้งใจดูลมหายใจไปตรงนั้นแหละเวลาจะหลับดูมันจะหลับทีนี้ถ้ามันเกิดอาการเยือกขึ้นมามันก็จะเห็นมันหลุดออกไปตดออกไปมีอีกคู่หนึ่งตรงนี้ถ้ามันเคยซะแล้วมันก็ไม่กลัวกายเป็นเรื่องสนุกสนานที่จะไปเที่ยวกายนี่ก็หลับอยู่ตรงนี้ขันเดียวนอนอยู่ตรงนี้แต่อีก4ขันไปนู่นแต่เหมือนกันก็มีรูปแต่เป็นรูปของนามมันเป็นรูปของนามไม่ใช่นามของรูปซะแล้วเป็นรูปของนามเป็นนามของรูปอยู่ตรงนั้นเขาก็จะท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็จะไปเล่นไปหัวที่ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิมโนมยะอิทธินำมาซึ่งความสำเร็จทางใจเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นของเล่นบนไปเล่นไปหัวนานๆเข้าก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายโอ้ยหรือว่าเป็นหลุยเป็นแก่อีหยังบาดนี่ว่าแต่สิไปใส่นอนเข้าไปนิดเดียวลุดออกไปแล้วไปห้าเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บ่มีหลุยมีแก่เนี่ยกิเลสตัณหายังอยู่คือเก่าบัดเนี่ยบางคนไปพบสิ่งที่ชอบอกชอบใจในขณะที่ท่องเที่ยวไปชนิดนั้นก็พอใจสิ่งที่ชวนให้กำหนัดก็กำหนัดขึ้นสิ่งที่ชวนให้เกลียดก็เกลียดขึ้นก็จะรู้ว่าโอ้กิเลสตัณหากันยังอยู่คือเก่าบ่ได้ดีอีหยังเลยหลังจากนั้นมันก็จะเบื่อหน่ายในการท่องเที่ยวไปอย่างนั้นก็จะกลับมาใหม่
1: วันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบฝรั่งสงบไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าไทยเมื่อจิตใจได้พบความสงบการปล่อยวางกายระงับจิตระงับลงไปเมื่อนั้นจะปรากฏถึงความสุขอันดื่มด่ำซื้อด้วยเงินแสนล้านไม่ได้ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขเป็นความสุขเพื่อความดีพอฝรั่งได้พบความสุขนี้น้ำตาไหลคือพอดีคุณหอดพอใช้ห้องเนี่ยสือหักพอหักเมย์ที่สุดคือเงี้ยห้องได้พอความสุขรับคนถูกสังเกตมึงโหลห้องก็ได้คันไปถูกไปยากหรือต่างแดนต่างที่บดเงินบดทองเสียจนไม้มาหลดกราบเท้าวสันคุณพ่อคุณแม่ที่รักและบูชาของลูกวสันคนถูกไปสิตายแล้วทนกราบเท้านะอันนี้หอดโอ้พ่อมันกราบจะเทือนี่เราเท้านะหอดบอกกราบบอกนี่ห้องจิกจิกอย่าบอกละเลยเถ่าอันนี้ส้นเถ่านี่ห้าให้ตื่นเข้าไปอีกคือเถ่าเขาเหมือนในย่านโลกที่หายก็มาตั้งมัดว่าหลายๆนี่ปากเอาไว้ทำนำจนคู่หนันก็ว่าแถวสองสามเหลี่ยมเอาไว้เคี่ยวมาคันมาจนร้ายก็ว่าเคี่ยวร้ายก็เอิ่มหาเงินพบานหันมาเขาฟ้าเสร็จหนึ่งตาแล้วนี่ต้นอย่างนี้นี่เด็กโอ้โหข้าไปเถอะไปเลยลูกเขาสั่งอีเท่านี้ฟังหมอโตเสลิมอย่ามาเล่าให้โอ้ยดูตำสาผู้เท่าลูกก็ได้ให้แต่พ่อแม่ให้เตรียมตัวตกนรกให้ดีๆคำว่าอย่าตกก็ขอขมาลาโทษเพิ่นลูกฝรั่งนี่ก็เหมือนกันพอแกสงบขึ้นมาเนี่ยจะเดินวนมาตั้งมาหน้าด้าน
2: น้ำตาไหลโศกขี้หมูกตี้เก็บอาตมาก็เห็นวันนี้ฝรั่งร้องไห้คงจะพบความสงบคิดถึงพ่อถึงแม่ใช่พอเลิกเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะพอเลิกก็อาบน้ำขึ้นกุฏิเลยไม่ให้ฝรั่งพบสองสามวันก็เห็นอยู่อย่างนั้นวันที่สามจะเดินตามหลังเลยหยอกมาอาตมาจะขึ้นกุฏิเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะแล้วมันเหนื่อยก็เลยว่าอ๋อจานMay I have on your feelings, I have something to concern you. ท่านผมขอรบกวนอาจารย์ผมขออนุญาตถามบางสิ่งบางอย่างถามว่ามีอะไรผมไม่ได้ร้องไห้ก็บอกน้ำตามันไหลออกมาคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเหลือเกินสามบัดนี้ยังนี้ถือว่าฟุ้งซ่านไหมเขาบอกเป็นการปฏิบัติที่ฟุ้งซ่านไหมไม่เคยเป็นเขาบอกThis is distraction or not, or matter run away by itself. One even matter is my feeling, keep my matter. เพราะว่าอย่างนี้เป็นถือว่าฟุ้งซ่านไหมน้ำตาผมไหลออกมาสามวันคิดถึงพ่อถึงแม่มันเป็นก้อนลำยิ่งวันมาชดเป็นก้อนนิ้วก้อนเป็นปุ่มมาสั่นกำลังน้องเป็นปุ่มคืดหอดตัวอีเมย์กับอีพอร์สักอาตมาดีใจดีใจด้วยเจ้าหัวจักเคลื่อนหอดพอหอดมีหลายแต่กี้บอกฟังตัวขึ้นบอกขึ้นบอกขึ้นมาสั่งแต่เดี๋ยวนี้สงบแล้วมีความสุขอยากให้แม่ได้พบอย่างนี้อยากให้พ่อได้เห็นอย่างนี้แม่ก็สูบแต่กัญชาสองสามเดือนเปลี่ยนรถเก๋งคันหนึ่งพ่อนั่งก็ไปหาแต่ตกเบ็ดกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์ฆ่าแต่สัตว์แบดกลางมาออนเลยท่านกันบาปอยู่ตลอดสงสารพอด้วยอย่างพอตรงนรกด่านเมียตรงนรกเหตุจังใดนะจังพ่อเมียฉันไม่ถือศาสตร์ปนาพุทธนั่นนะอาจารย์เขียนให้ผมแม่ว่าสันเขียนจดหมายมาผมเนี่ยผมจะส่งให้แม่ว่าเขียนให้เอ็นเป็นแม่เจ้าขอเจ้าบอกว่าสันคนบอกฟังนี้แต่คนห้ามว่าสันเอาเทศมาให้อาตมาเทศต้องมาเทศเอาเองหรอว่าสันพวกเราก็เหมือนกันทุกคนถ้าเราได้พยายามเจริญสมาธิภาวนาไปถึงจุดหนึ่งที่จิตสงบลงไปถึงระดับอัปปนาสมาธิพอถอนออกมามันจะมีความสุขเย็นแสนใจเย็นมันมีคือหอดพอหอดเมียความสุขจังสี่เงินเสียเอาเงินสอนหลานเสือเอาบดายแต่ห้องใดซื่อซื่อได้หน่วนมีชีวิตประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ยผู้พันหายชีวิตเรียงมาผ้าเงินบ่หล่มบ่ตายนู้นคนมีบุญมีคนโอ้ยอยากให้คนพอพันเห็นด้วยเอ้ยเอาเงินจังใดไปให้คนซื้อเอากับอะไรเหตุจังใดคนจะมาเห็ดให้พ่อเห็นแม่นี่ถึงตอนนี้ตรงที่มันจะไปจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์คันเดือดมีชิดปีมาพ่อจังสิจ้างก็มาจักบุญคุณพ่อแม่ไม่หูจักเมื่อซี่หาเมื่อมาทำสมาธิใจสงบสงบมีสุดหายขึ้นหอดพันจนสิบเดือนเลิกพันว่าบวชยินดีบวชเลิกมากบวชบวชเต็มเต็มขึ้นแม่ก็เพ่งเพี้ยนอยู่สั่นหูลังคนบวชเศร้าปีเลยแต่ไม่นำสมาธิหลายปันนี้ดิเต็มสวยสวยหาหงาบโศกกาทวนทวนทวนจนอีนอนนขันบวชจะดนแต่ว่าขันบวชตื้นจะให้มันบวชหลักเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอลังกเตจาติสมังเจเลยะสันโตทันโตนิโตหัมมาจารีไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยชุดสีใดๆถ้าบุคคลนั้นประพฤติพรหมจรรย์ฝึกตนให้สงบสันโตทันโตนิโตหัมมาจารีประพฤติตนให้สงบประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้วางอาวุธในการเข็นฆ่าโสพามโนโสสมโนสะภิกขุเขาเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นภิกษุก็ได้มีเป็นภิกษุก็ได้เป็นพราหมณ์เป็นสมณะได้ไหมว่าจะห้ามประพฤติจังสิหามีในคำพูดได้โดยพ่อได้เห็นความสงบความสุขมันตื่นดิจิตสงบมันจืดเขาว่าเขาลืมมันบอกผ้าเขาลืมมันเก็บไว้ไม่ใจขึ้นสางห่างทีนี้มันลงยืนหันเห็นได้ไม่รู้จะเห็นว่ามันคุณเอเล่อยู่มีน้ำขี้ตม พอเราทำให้มันแจ่มใสด้วยสมาธิเหมือนเอาสารส้มโยนลงไปในน้ำขุ่นๆไปแต่งๆๆพอสารส้มออกฤทธิ์น้ำมันก็ใสตะกอนก็นอนลงไปก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเมื่อจิตใจสงบระงับก็สามารถมองเห็นครั้งแรกมันยังสงบมันวิ่งไปข้างหน้าพอสงบลงเท่าไหร่มันก็เห็นลึกลงไปลึกลงไปมองสมาธิไปสิ่งที่ให้ว่าให้ลื่นมันขึ้นมากพอบอกพอแบบมากจูได้เวฟไม่หวยไม่หนามให้แม่สาโทษพอมีผ้าไปเห็ดจำสั่งจำสี่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่ว่าท่านหนุ่มผ่าพอมีทุกข์หนาก็คือพออาดังแม่มือเดินมันก็มาหายมันตาไหลอาบหนาคือหัวมือก็พอเพิ่นท่าทุกข์ท่าหนาหนาแม่ไปมองอุบลมหาโยหางกินเมืองสกลนครน้องหันหนามกันความไม่สิบุตรใบหยาดอึดหนามตรมให้ตรมหน้าทุกข์หนาหางโยหางกินขั้นความเพียรนั้นมันจำชื่อเดชมีไปสอนหวกสอนกลุ่มสอนซิ่วนี่ห้องก่อนขีดไถ่หน้าหดไข่ไม่มียาตะกี้ไข่มาลาเรียกาวาตะผีจะสารมาได้น้ำมันอบเอื้อยพี่สาวกลัวหนองมีสั่งกลัวหนองไม่หลาได้เนี่ยไปสอนหวกสอนกลุ่มสอนซิ่วบนหนองได้หนองไข่ก็คำพูดของมีเนี่ยไพเราะมากมากตะกี้ชื่อแต่พอเราบวชมาเราจะเริ่มสมาธิแล้วลึกถึงคำพูดของแม่ตอนเด็กๆ เป็นถ้อยคำที่ไพเราะไม่มีถ้อยคำอื่นใดที่จะเหมือนพ่อแม่แม่ด้วยกันจื้อได้ภาพมันก็จื้อได้สิ้นหินเงื่อนเปื่อยๆเอากระดังมัดใส่แอ่งนะพวกท่านเนี่ยถือเข็มแม่มันไม่โอ้มันจื้อได้ยังไปจื้ออยู่ในอู่คนนะมันให้ละเอียดมันสงบลงมันต่ำจิตมันย้อนหลังน้องพี่สาวเลื่อยเอ็นอีนี่ไม่เลี้ยวอีนี่ไม่เลี้ยวสองคนแม่มาถึงแทนที่แม่จะว่าจังอื่นเห็นน้องเป็นแม่ไหนน้องไข่ยี่ร้อยวาแม่ต้องถามหาเราได้ยินเสียงแม่ว่าทำไมมันดีด้วยคนหนึ่งไข่หันเป็นยาเสียงแม่เป็นยาไม่เจอใดมาหาดูแล้วหาแมวลงจะโอแมวอ้วมไข่บีบขี่หวกนกกันกินมันก็เจอไปเจอไปเดินมันก็ไปน้ำตาไหลอาบมาว่าคือหอบแมวที่จังเลยด้วยแมวจะเป็นยังไงแม่แมวไม่เห็นอาจารย์หายมันก่อยเป็นวัดอยากอายแม่แบ่เว้ยไม่ได้ไข่ดอกน้ำตามันไหลออกมาเองนี่คนเราจะรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองก็ต่อเมื่อจิตใจเราสงบระงับน้ำใสสะอาดปราศจากมลทินทุรีย่อมมองเห็นหอยกาบหอยโข่งมองเห็นกุ้งเห็นปลาแหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่จิตใจที่สงบระงับแจ่มกระจ่างย่อมมองเห็นข้างหน้ามองเห็นข้างหลังมองอย่างลงไปในอดีตเห็นประโยชน์เป็นเห็นประโยชน์ผู้อื่นข้าบวชนี่เนี่ยไม่ว่าจะบวชเป็นพระจะเป็นนี่เป็นนี่ขาวพอขาวเนี่ยก็สามารถตอบบนแท่งคุณคนใดบวชเล่นซื่อบวชจู่ๆจนจะตีข้างเอวละม่อมก็คือเห็นไม่เห็นแล้วเฮ้ยอีหลีตั้งใจเห็นอีหลีคือเห็นอีหลีเพราะนั้นสมัยโบราณพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกในภาคอีสานมีวัฒนธรรมกล่อมลูกที่สอนธรรมะใส่จิตใส่ใจอาตมาลืมเลิกเมื่อก่อนแต่พอบวชพอทำความเพียรมันจึงได้ขึ้นความเมื่อก่อนเมื่อไปอยู่ก็คือเมื่อของหนูนี่ของหนูก็คือใจเพ่งและความโลภกับพอกันเมื่อสมัยก่อนความโลภอาตมาเจอเลยโอ้ยสอนโลภหวังไว้อยากให้โลภตีเล่าเรื่องความทุกข์ความยากให้ลูกฟังคำกล่อมของแม่เป็นถ้อยคำที่พูดจากันระหว่างแม่กับลูกน้อยเป็นถ้อยคำที่กลั่นกรองออกมาจากจิตใจบริสุทธิ์ของแม่เหมือนจะเล่าเรื่องราวต่างๆวิถีชีวิตประจำวันของแม่ให้ลูกได้รับรู้รับฟังใส่ลงไปในสมองแม่อันยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีมลทินเพื่อจะดูดซับเงินผ้าขาวซับเอาสีต่างๆแม่พายสารให้หนูสิสอนลูก ถึงความถูกความยากของแม่ความปรารถนาที่แม่ปรารถนาเอาไว้อาตมาจำคำกล่อมของแม่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมปีบวชพรรษาแรกคำกล่อมของแม่ไพเราะมากเราน้ำตาไหลทนไม่ได้เพราะเป็นถ้อยคำที่ท่านกล่อมวันนั้นวันนี้เราจึงได้ทำให้คำกล่อมนั้นเป็นความจริงแล้วพอเราออกมาอ่านมาค้นตามหนังสือก็พบในใบลานคำกล่อมลูกนางอ่อนสีขุนถึงขุนเถื่อนในใบลานแม่จะบอกว่าแม่สลารับกาเมสิกองท่านแท่งนี่เอ้ยท่านแท่งนี่เอ้ยแม่ไปให้สีเอาใครแม่

เบิกอันซ่านมันลุกมันตื่นลูกน้องหงน้ำตาตะลอน

ตั้งหลายขันเป็นเศร้าหูเศร้าไปบวชได้ยินเหมือนไม่สิ้นธรรมพ่อจันทร์ขึ้นพ่อขึ้นมาพ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้จะแบ่งออกเป็นสามตอนตอนแรกแม่จะบอกลูกให้รู้จักว่าแม่ลำบากเมื่อสมัยโบราณเมื่อต้องอยู่ไร่ต้องอยู่นาไปไร่ไปนาได้อาหารหวานข้าวผลหมากก็หักไม้ส้มสุกลูกไม้ที่อร่อยเมื่อจะกินเองเอาใส่ในปากขายออกมาเมื่อคิดถึงลูกจึงบอกว่าเมื่อไปหาเอาไข่มาหาเมื่อไปแม่เอาปลามาปล่อยได้ปลาสองตัวสามตัวปิ้งก็คือหนโดกพอก็เมื่อกินอิดๆจ้ะสอนลูกให้จดจำด้วยความลำบากมีเรียนหม่อนเขาปลาส้นนุ่นเบิกอ่อนส้นมันหลกมันตื่นหลกหน่อยหายงั่นไตกระบองเช่นนี้นี่จะบอกถึงกรรมวิธีเสื้อผ้าที่ลูกที่พ่อได้ใส่มาต้องผ่านมือของแม่ตั้งแต่เป็นฝ้ายมาเป็นนุ่นมาเข็มเป็นส้นมาต่ำมาทอไม่ว่าเป็นฝ้ายเป็นไหนจึงได้ให้พ่อให้ลูกให้แม่ไปนุ่นไปห่มลูกน้อยหายง่ำไตกระบองเสียงทนทนขี่เหนื่อยใส่หมอสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเราก็ได้เห็นความเป็นอยู่วิถีชีวิตของแม่สมัยนั้นสะท้อนให้เห็นชัดในคำกล่อมคนนี้มันปั๊บบาดเดียวว่าหล่อนเมืองก็เอาผ้าเอาผ้าอ้อมพลาสติกผืนห่อเอาไว้มันก็เลยสบายหลังจากนั้นแม่ก็หวังต่อไปว่าเลี้ยงลูกหน่อยมันไม่หนักไม่ซ่า

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: ปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
1: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาวคนโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่ที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดวิกฤตความรุนแรงแล้วก็จะสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับแล้วอยากจะไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับเราก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็คือผมถ้าผมจะเทสนะครับ
0: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

0: โดยนายยุทธนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversity ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มานีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
3: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการคนที่สองนะครับว่าจะของการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเรามีการตั้งคณะกรรมการมาช่วยพิจารณาลองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเราเป็นการกรองเนี่ยเป็นหน่วยที่จริงๆมีความโปร่งใสนะครับให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีเพราะคณะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญของทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
2: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้า

0: ของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสงอเร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทด้วยเพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทด้วย1หมายเลข ด้วยบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที

0: ็น
1: หินสังเกตนะครับสามารถทั้งโค้งทั้งค้างนะครับออกให้กับทหารก็จะถูกเลือกตั้งได้นะครับ
2: ทางนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นหน้าสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 นของวันเลือกตั้งดลภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
4: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100%ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทางนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 18:00 นของวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นวันพรุ่งนี้นัทยาธุรการนางสทชลบุรีรายงาน
2: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟ และบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไพรส์เนในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุงเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหาอย่างไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณ จิระโรปวท.สงขลารายงาน
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยระดับการติดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ฟ้าสว่าง

0: องค์ใหญ่เสด็จทำไมสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างจงแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569

ละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิ

มสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดอยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น

0: กับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเตือนครับ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคน

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

าผู้สุขเมื่อเราจะคนตายให้ฝึกเอาหัดมาแล้วตายอย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆไม่ต้องร้องต้องคานอาตมาก็เฝ้าเทศให้ฟังเศร้าบาดคุ้มคนหนึ่งจนเศร้ามือสุดท้ายเรื่องมันจะตายลุกบ่ได้นอนใส่อาตมาก็บิณฑบาตที่อื่นเรียนไว้ให้แม่ใส่ไปนั่งเทศให้ฟังในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรนั้นแม่ของท่านมีลูกมา4คน5คนตัวแม่ของท่านถือศาสนาอื่นไม่ถือศาสนาพุทธลูกเอามาพระสารีบุตรไปเอาน้องมาบวชเป็นพระอรหันต์

0: แต่แม่ก็มุ่งไปนับถือศาสนาพุทธสุดท้ายพระสารีบุตรก็ตายท่านรู้วาระจะตายผู้ที่เจริญอานาปานสติดีๆจะรู้วาระตายทำให้ดีมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้จักวาระที่จะสิ้นใจทำให้มันติดต่อนั่นจะไปทำสองสามหมื่นระยะเอ๊ะมิจฉาจนนอนรับไปกับฝันไปใส่กับมีสติในลมหายใจมันจะหูจักก่อนมือตายก่อนพระสารีบุตรท่านบรรลาพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายสังขารนี้มันจะแตกสลายแล้วผมขอลาพระผู้มีพระเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรเธอได้ทำประโยชน์ของเธอสมบูรณ์แล้วพรหมจรรย์เธอก็จบแล้วเธอได้ปลงภาระลงแล้วเธอจะไปนิพพานที่ไหนบอกจะไปนิพพานกับแม่ไปตายที่ห้องเกิดไปตายในตักแม่เพราะยังเป็นห่วงแม่ว่าเรายังอยู่ทั้งคนก่อนจะตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราขอกลับคืนไปช่วยแม่เราเท่าที่จะทำได้จนสุดสามารถพี่สุดทั้งหลายก็ไปส่งพระพุทธเจ้าบอกพี่ชายใหญ่ของเธอลาแล้วนะลาจากไปแล้วพระทั้งหลายร้องห่มร้องไห้ที่เป็นปุถุชนเพราะว่าภาษาลิบุตรมีเหมือนพ่อเหมือนแม่สั่งสอนละเอียดละออกเข้าใจธรรมจักรครับบางคนก็ร้องไห้พระพุทธเจ้าได้ปลอบใจสารีบุตรตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์ตายไปด้วยมรรคผลนิพพานยังอยู่ไม่ได้ตายไปกับเธอจะได้ร้องห่มร้องไห้สารีบุตรท่านไปลากเลือดไปอาเจียนไปเป็นโรคเดียวกับพุทธเจ้าไปจนถึงบ้านกับพระภิกษุจำนวน 4-500 คนไปส่งไปถึงบ้านหลานชายเห็นมีใหญ่บอกย่าลูกของน้องชายว่าคุณย่าคุณย่าเลี้ยงลุงมาแล้วคงจะสุขละที่นี่ย่าก็ดีใจส่วนพระสาวที่บอกว่าถามหลานชายว่าย่าอยู่ไหมอยู่ก็ขึ้นไปแม่ก็เห็นลูกมาก็ดีใจลูกเจ็บไข้ได้ป่วยคืนมาหาแม่จะไปอยู่กับพระสมณะโคดมสมณะโลดเหล่านั้นด้วยท่านก็ไปนอนไข้อยู่ในห้องที่ท่านเกิดหาวิธีที่จะพยายามสอนแม่ในหัวค่ำความมืดลงก็มีแสงสว่างเรื่องมามีคน4 คนเดินเข้าเดินออกนี่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะนี่ใครพระสารีบุตรก็บอกว่าไปเถอะท่านอย่ามาเลยไม่ต้องมาเฝ้ามาอะไรเรามีหมอดีหนึ่งหมอคือแม่ของเราเราได้อยู่ใกล้หมออย่างแล้วเอา4 คนนี้ก็ออกไปพอจะถึงเวลาเกือบจะเที่ยงคืนนี่คนหนึ่งก็มาสว่างสวยสีเขียวสว่างสวยพระสารีบุตรก็บอกออกไปนี่จะมาวุ่นวายเราอยู่กับหมอแม่ของเราเนี่ยคือหมอที่ประเสริฐที่สุดพอถึงเที่ยงคืนค่อนไปแล้วสว่างเหมือนกลางวันเลยท้าวมหาพรหมมาขอรักษาพระชาบานก็บอกให้หนีขออยู่กับหมอพิเศษคือแม่แม่ฟอกสังเกตเดี๋ยวก็เลยมาถามต้องพูดนั้นไปลูกหนูเดินมานานแล้วใครน้องมาเมื่อหัวค่ำ4 คนเที่ยวไปเที่ยวมาพระสารีบุตรนั้นท้าวจตุโลกบาลแม่มาคอยปนนิบัติมาเอากระโถนอุจจาระปัสสาวะไปทิ้งแต่ฉันไม่อยากจะให้รบกวนอยากอยู่ใกล้แม่แล้วตอนหลังจากนั้นมาหลักอีกคนหนึ่งที่สว่างสวยเขียวๆนั้นพระอิฐเนื้อสามเณรน้อยของพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมมาอยากปฏิบัติปนนิบัติอุปทานที่มาสว่างสวยนั้นคือท้าวมหาพรหมแม่ก็เลยถามว่าลูกเก่งกว่าพระอินทร์หรือเก่งกว่ามหาพรหมหรือเก่งกว่าท้าวจตุโลกบาลหรือพระสารีบุตรว่าบุคคลเหล่านี้ก็เหมือนสามเณรน้อยเหมือนคนรับใช้ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาคงบอกบุคคลเหล่านี้จึงมาเยี่ยมมาปนิบัติมาอุปถัมภ์เพียงเท่านั้นเองแม่ต้มลงกราบลูกบอกว่าลูกประเสริฐถึงขนาดนี้ทำไมทำให้แม่ได้รู้จักช้านักลูกนะแต่ก่อนทำไมไม่ทำให้แม่ได้รู้แม่หลงได้นานแล้วว่าสมณะเลิศเหล่านี้ไม่มีอิทธิปฏิหารไม่มีอนุภาพใดๆหลังจากนั้นลูกก็แสดงทำให้ฟังสัพพายะสีเลนะปัญญายะจาเชนะสุเตนะเจอพยังโสปุริโสสปุริโสวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโน ให้แม่เข้าถึงศรัทธาสีจาคะปัญญาเป็นบุคคลผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้อาวินิปาตะธรรมโมแม่จะไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมสิ้นภพสิ้นชาติในเบื้องหน้าโดยนี้ปิดประตูอบายได้ขอให้แม่เลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แม่เข้าถึงพระรัตนตรัยยกมือขึ้นพนมมือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตาติแม่เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงโสตะปัตติยังคะองคุณแห่งโสดาบันลูกสิ้นใจตายเรียกว่าพยายามจนสุดความสามารถจนสิ้นใจได้ช่วยเนี่ยดังนั้นแหละเทวะเจ้าใหญ่มากเจ้าไปบวชไปยิงหวดไม่สิ้นไม่ท่านใดจำนั่นคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกิดลูกผู้ใดเอาพ่อเอาแม่นั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดให้เหี่ยวรถตลอดเวลาร้อยปีป้อนข้าวป้อนน้ำให้อิ่มวันละสามเวลาอาบน้ำบีบนวดใส่เสื้อผ้าใหม่ให้ท่านหรือจะเชิญท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอิสราทิบอติด้วยอำนาจของตนเองที่เป็นจักรพรรดิตลอดร้อยปีชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แต่ไม่คุ้มค่าสะสมไม่เป็นการตอบบุญแทนคุณเพียงแค่โลกีแต่ถ้าบุตรธิดาใดลูกสาวใดลูกชายใดสามารถชักจูงจิตใจพ่อแม่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้ตั้งมั่นในศรัทธาในศีลในจาคะมีปัญญาไม่เงื่อนคลอนแคลนปิดประตูอบายให้พ่อให้แม่ดึงพ่อแม่ขึ้นสวรรค์แน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าบุตรเช่นนั้นแหละชื่อว่าตอบบุญแทนคนบิดามารดาได้คุ้มค่าสะสมเหมือนเชิญสองไปประดิษฐานได้แล้วบนสวรรค์ท่านมีโอกาสตกนรกอันนั้นเรียกว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แบบโลกุตตระพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเป็นปุถุชนวันนี้เราทำให้พ่อแม่เกิดมาเป็นอริยชนเรียกว่าอริยยะชาติยาชาโตเพิ่นให้เฮาเกิดมาเฮาให้เพิ่นเกิดได้ตอบบุญแทนคุณกันปานนั้นทำอย่างไรเราจะทำได้พ่อแม่ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าท่านตายไปแล้วอย่าลืมว่าท่านยังอยู่ในตัวเราวันนี้ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านมานั่งสมาธิมาเจริญภาวนาก็คือท่านเอาพ่อเอาแม่มานั่งอยู่ด้วยมาตาเตติกสัมภาโวโอธนกุมาสัพพเจโยสัมภวธาตุของพ่อและแม่รวมกันอยู่ในตัวเรานี่เองด้วยเหตุนี้อาตมาจึงกล้ากล่าวได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าท่านจะบวชชีบวชพราหมณ์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายท่านจะมีสิทธิ์ที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้อย่างสาสมแต่ท่านจะบวชเป็นพระสัก20พรรษาท่านไม่เคยกระทำอย่างนี้เลยไม่เข้าใจอย่างนี้เลยท่านก็ยังไม่ใช่ว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แทนค่าน้ำนมอะไรได้เลยด้วยเหตุนี้เราเกิดมาชาตินี้เป็นบุญเป็นวาสนามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยากจะเลยต่อไปอีกว่าเรานั้นชีวิตน้อยเหมือนที่พระท่านสวดเมื่อกี้ร้อยปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 50 ปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าเจเรยะคิดสีโสวะนัตถินัตจุสนาคโยจงทำตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิดโดยที่ไฟกำลังไหม้หัวไฟแห่งความแก่ไฟความเจ็บไฟความตายไฟโลภโทสะโมหะโปโนหาโสมันจะหัวเฮียนห่าวสดเสื่อมเนื่องใดเดียวตีหน้ามันโทมันจะโดยทุกเนื้ออันตกาเลนะโอนพังปฏิปันนะคะเวสตะเครื่องเมตและหน้าหอหุ่มไปเตียนต่อสร้างบ่หาเดโนคุณบักอาตมาแปลเอาเป็นภาษาลาวชีวิตตกอยู่ในความมืดแห่งโมหะอวิชชาเราจะต้องแสวงหาแสงสว่างคือพระธรรมคำสั่งสอนอันจะนำไปสู่อริยมรรคผลทางอันประเสริฐชีวิตตกอยู่ในกองไฟกำลังไหม้เกิดมาแล้วไฟแห่งความแก่ความตายความเจ็บตามเผาลุกลนอยู่ มรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายสั้นไปในชีวิตของเด็กน้อยชราธรรมโมหิโยพันเจความแก่สั้นไปในความหนุ่มของคนหนุ่มทั้งหลายแล้วความแก่ความตายตามนั่งอยู่ไม่นานนักร่างตายอันเปรียบเสมือนเรือนก็จะถูกไฟไหม้จิตใจเหมือนเจ้าของบ้านจะทำอย่างไรเดี๋ยวนี้ขอให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหลายนี่คือไฟแห่งความทุกข์ลุกเผาลนอยู่ทุกเมื่อมีผัวก็ไฟทุกข์อยู่กับผัวมีเมียไฟทุกข์กับเมียมีลูกไฟทุกข์กับลูกมีทรัพย์สมบัติไฟทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าเอาจิตใจไปไว้ในกองไฟนั้นมันจะไหม้เวลาลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ้าจากผัวไม่ได้ดั่งใจทรัพย์สมบัติสูญหายไปถ้าจิตใจท่านยังไม่เข้าใจหลงก็ไปยึดมั่นเถอะมั่นนั้นไฟก็ไม่หูใจท่านขอให้ท่านจงฉลาดเวลาไฟไม่บ้างให้มันไม่แต่บ้านอย่าได้ไม่ตัวของเราเองนางปตาจาราไฟไม่หัวใจไปหาพระพุทธเจ้าเธอเป็นลูกเศรษฐีลูกสาวคนเดียวต่อมาก็นอกอกนอกใจบิดามารดาไปมั่นลูกชาเศรษฐีทำมามั่นไว้ไม่เอารักรอบได้เสียกับคนใช้เผาใจพ่อแม่ด้วยการกระทำตนเองสุดท้ายก็รักรอบหนีไปต่อมาเธอก็มีลูกพอคลอดลูกออกมาครั้งแรกไฟผัวนั้นเป็นกองไฟไหม้ใจเธอไปกับผัวด้วยความทุกข์เพราะไม่ไปอยู่กับผัวมันเป็นทุกข์มันรักเขาตอนนั้นไฟกองหนึ่งต่อมาเธอก็มีลูกไฟกองที่สองก็เผาเข้ามาอีกเมื่อจะคลอดลูกคิดถึงพ่อถึงแม่กลับมาไม่ถึงบ้านคลอดลูกหัวก็มาตามเอาพอคลอดพ้นก็เขินไปต่อมาครั้งที่สองเธอมีท้องเธอคิดถึงพ่อถึงแม่หัวยากจนและเกิดลักลอบหนีจากบ้านหัวจะมาคลอดลูกที่บ้านเนาะคลอดลูกอาบทางฝนตกหัวตามมาเห็นเมียคลอดลูกเอาฟดไม้เอาเก่งไม้เอามาบังฝนไปหาฟืนจะก่อไฟให้เมียงูเห่ากัดหัวตายตอนนี้หัวใจเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงไฟแห่งความรักไฟแห่งความทุกข์เธอคลอดลูกแล้วไม่เห็นผัวมาเธออุ้มลูกแดงๆพร้อมทั้งเลือดแดงเต็มผ้าไปตามหาผัวเห็นผัวดำเพราะพิษแห่งอสรพิษงูปัดตายเธอไม่มีปัญญาที่จะเผาศพหัวเธอร้องไห้ตอนนี้ไฟกำลังไหม้หัวใจอย่างหนักจูงลูกคนโตอุ้มลูกคนที่ออกมาใหม่มุ่งหน้าไปสู่บ้านฝนตกหนักน้ำหลากเมลหานเธอก็บอกลูกคนเล็กว่าลูกเอ้ยหาเมียอย่างนี้ได้มีเสือขวนไปเอาหน่อมไปไว้จนเสียไม่เอาคิดอุ้มแต่พ่อกับแม่เท่านั้นเอาลูกไปวางไว้ทางโน้นตัดมาถึงกลางน้ำเหยียวตัวใหญ่ๆบินมาเห็นลูกแดงๆเขาจะว่าก้อนเนื้อบินเรื่องมาโฉบเอาไปกินตอนนี้หัวใจของเธอเหมือนจะแตกสลายเหมือนถูกคมดาบเสียบตรงเข้าไปไฟลุกไหม้อีกกองที่สองเธอตบมือร้องสุดเสียงให้เหยียวมันปล่อยลูกคนโตที่อยู่ฝั่งโน้นเขาจะว่าแม่เรียกก็วิ่งลงมาถูกกระแสน้ำพัดพาหายไปกับตาไฟทั้งสามกองเผาไหม้จิตใจของเธอตอนนั้นไหม้อย่างเต็มที่เธอหมดสติร้องห่มร้องไห้เสื้อผ้าหลุดมือไปเห็นชาวบ้านกำลังพอมาได้สติอีกนึกถึงพ่อถึงแม่ถามชาวบ้านถามหาพ่อหาแม่เขาบอกเธออย่าถามหาเลยเพียงแต่เธอถามหาฉันก็น้ำตาไหลสงสารตระกูลนี้ไม่รู้บาปกรรมอะไรเธอเห็นมีควันไฟกำลังอ้อยอิ่มพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นเขากำลังเผาเศรษฐีสองผัวเมียกับลูกชายเมื่อคืนอัศนียบาทฟาดลงมาพร้อมทั้งพายุฟ้าผ่าและไฟลุกครอบครัวนี้ตายหมดเลยหัวใจของเธอถูกไฟทุกข์ลุกลามไหม้ไม่มีที่จะให้เป็นความสุขนี้แต่วินาทีเดียวร้องไห้เข้าไปสมสารไปจนถึงเชื่อตลอดพระพุทธเจ้าหนึ่งแสดงธรรมพออยู่ท้ายบริษัทร้องไห้ในเสื้อผ้ามันมีคนนั่งหลายไล่หนีอยู่บ้ามาทำไมพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ให้ไปบอกชาวบ้านอย่าไปไล่เธอหนีออกข้าวอะไรไปให้เธอแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกมาปตาจารา ไฟลุกเผาไหม้จิตใจเธออยู่เช่นนี้ไฟแห่งความทุกข์ทำไมล่าเธอจึงไม่แสวงหาความเย็นความมืดปกคลุมเธอไม่หาแสงสว่างโลกหรือเป็นไฟอย่างนี้เธอก็ยังให้มันไหม้เธอได้ร้องห่มร้องไห้อย่างนี้มาแล้วเป็นอเนกชาติหลายแสนชาติหลายโกฏิตับนักไม่ถ้วนน้ำตาของเธอแต่ละชาติถ้าเอาทวนกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเธอก็ยังจะต้องร้องไห้อีกต่อไปเมื่อใดเธอเอาจิตใจไปฝากไว้กับสิ่งใดความรักความผูกพันนั้นมันจะเป็นไฟเผาใจเธอเธอจงหาวิธีดับไฟเธอท่านเดินทำบนอเนกปริยายนายนี้ได้สติสติแล้วบวชในศาสนาเธอประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์ความทุกข์นั้นเป็นของดีเอาความทุกข์เป็นครูบาอาจารย์ความเกินขมรทมทุกข์ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันจะทำให้เราหันหน้ามาหาทางออกจากทุกข์ตายไปแล้วไปเกิดอีกชาติหน้าก็จะต้องไปพบกับความพัดผ้าตัวตายซื้อมีตายจากพัดผ้าจากของรักของชอบใจเย็นๆอย่างนี้ข้อเหตุมันความเป็นผู้มีความทุกข์นี้ก็คือมีไฟหาวิธีดับไฟโดยการกระทำคุณงามความดีเก็บรักผสมน้อยซื้อสมาธิปัญญาภาวนาสังสมอบรมฟังเอาไปคิดไปพิจารณาปลดปล่อยเพื่อนวางการที่เรามันไม่มีสมาธิมาฝึกฝนมาหัดดับไฟมอดไฟมอดเมื่อไรก็เอาฟืนออกอย่าเอาฟืนใจให้มันลุกหลายให้ปองหน่อยน้อยหน่อยลงบางคนคนเกิดแม่ไม่หลบบางคนเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยสดงดงามเป็นลูกคนร่ำคนรวยแต่ไม่มีผัวเอาง่ายๆก็ภายอย่างฟ้าเทพรัตนโสดาของเราก็ไม่มีผัวเพราะอะไรกองไฟคนหนุ่ยคนนอนมาหลายแสนศาสตร์แล้วคนบ่ใส่ฟืนไม่ใส่ฟืนเข้าไปไม่เติมเชื้อไม่ให้อาหารไม่ให้ปุ๋ยแก่ความทุกข์ไม่ให้ปุ๋ยแก่กิเลสตัณหาเพิ่มพูนการปล่อยวางเพิ่มพูนกุศลธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าโกมาริพรหมจรรย์ผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์เกิดมาเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์เป็นลูกคนร่ำรวยเป็นลูกคนจนโตไม่ยอมมีผัวไม่ใช่ว่าไม่อยากมีแต่มีสิ่งหนึ่งพอให้อยู่ได้คือไฟกองหนึ่งไฟประกองใหญ่ทีนี้ถ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยมันก็จะหมดฟืนหมดเชื้อไปเรื่อยค่อยบรรเทาเบาบางจางคายพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์เกิดมาโตมาหน่อยก็ไปบวชบวชจนเฒ่าตายร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นเปี้ยไม่เป็นเมื่อยไม่เป็นกระเทยไม่บนหน่อยกองไฟใหญ่บกองหน่อยก็ก็ต้องหาหนามหลายๆมาหมอดต้องแลมเลยนี่ไงมันกดหนูเพราะนั้นพอบวชปั๊บอาตมานี่ไม่ได้ทำอะไรเจ็ดวันขออุปชาขออย่าให้เขาหน่อยโดยไปขวนอีนั่งนำโมขอให้โดยไปลงอุโบสถยาให้ผู้ขาเนี่ยไปสวดนิทีนิมนต์ยาให้โดยบอกโดยจ่ามันทั้งขอบอกโดยก็ประจันชี้ให้หนังสือหาเมื่อวิธีดีแล้วมันบวชทำเถ่าประจันก็เลยเดินกับบังแก่กันทำความเพียรสมาธิภาวนาก็มีมันขึ้นกันจังสังเกตบังพอเหตุนั้นพอไงไม่ไงเมื่อมาพักกันไม่หมดไฟง่ามห้าตายไฟไหม้เฮือนตายเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ใจเหมือนเจ้าของบ้านออกไปถ้าฝึกแล้วแต่เดี๋ยวนี้ถึงวันตายจะรู้จักปล่อยรู้จักวางว่าหือหาผับข้อว่ามันตายห้าหาบเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นการสมควรที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเราคงขอเรียนถามปัญหาการลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข์ถ้าหากเราสวดเป็นภาษาไทยจะถือว่าผิดไหมพระสมัยใหม่ทันสมัยถ้าจะว่าจริงๆแล้วภาษาบาลีเป็นหลักเท็จชวนถ้าเราจะสวดภาษาไทยมันเป็นดีจุดที่มันเข้าใจแต่ว่ามันจะรับรองไม่ได้บางทีไม่มีหลักเดิมมันจะคลาดเคลื่อนถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเคยตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุญญังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายสอนสั่งสอนคนอื่นด้วยภาษาของตนๆเราไม่อนุญาตให้สวดให้สาธยายตามความพอใจ ความจริงเรื่องกุมารกัสสปะเนี่ยมีประโยชน์มากมีแง่คิดมากสะท้อนให้เราเห็นสังคมในอดีตด้วยเรื่องสะเดาะเคราะห์ดังกล่าวแล้วมันเป็นการเมื่อขึ้นมาใหม่มันเป็นของพวกพราหมณ์ใส่เข้ามาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเคราะห์ร้ายคือการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วถ้าอยากสะเดาะเคราะห์ก็มีมานั่งสลาบอยู่ในพวกแม่ซื้อเคราะห์บ่คิดชั่วบ่พูดชั่วไม่ทำชั่วซื้อเคราะห์อยู่เสมอไม่ซื้อเคราะห์ที่นี่มีกุมารกัสสปะนี่มีเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังอันหนึ่งว่าท่านกุมารกัสสปะนี่ท่านทำให้แม่ท่านบรรลุพระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงพระสารีบุตรแม่ของท่านแต่งงานโดยไม่อยากแต่งงานอยากจะบวชแต่พ่อแม่ให้แต่งงานเมื่อแต่งงานแล้วก็ปฏิบัติผัวเหมือนเทวดาเช้าเย็นปฏิบัติผัวก็ขอแต่บวชผัวก็เลยดีเป็นศาสตร์หลายก็เอ้ยคอยเอาเจ้ามาอยู่นี่ก็คือเอาสขุกเหมือนขังแล้วมีตารางฉันก็สงสารเธอถ้างั้นเธอไปบวชซะเถอะพอบวชแล้วก็มีทองขึ้นมา
1: เอาเหลือบาทนี่
0: หาว่าได้เสียผิดอะไรกันขึ้นมาก็โตกันใหญ่เลยให้พระเทวทัตเป็นผู้ชำระอธิกรณ์พระเทวทัตไล่ให้สุดนางไม่ยอมสุดเพราะไม่ได้ทำผิดวินัยข้อใดถ้าจะท้องก็ต้องท้องมาตั้งแต่ก่อนแต่ไม่รู้สึกตัวจนพระอุบาลีนางวิสาขาอนาถบินทิกะเศรษฐีพระเจ้าประเสริฐเป็นพยานพิจารณาชำระคดีเป็นนั้นว่านางไม่ผิดท้องมาตั้งแต่หัวนู่นโดยไม่รู้สึกตัวพอข้อลูกออกมาพระเจ้าท่านหนึ่งก็ไปเรียนตั้งชื่อว่ากุมารกัสสปะเพราะมันมีอีกกัสสปะหนึ่งกัสสปะใหญ่อันนี้เป็นกุมารกัสสปะท่านอายุได้7 ปีท่านบวชเป็นเณรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แสดงธรรมไพเราะมากเลยวาจาของท่านวิจิตรชื่อเสียงของท่านเลื่อนเลยไปส่วนแม่ที่ไม่อยากมีลูกไม่อยากมีผัวเพราะมีลูกเขาจริงๆก็รักออกลูกเราบริเลี่ยงเมื่อคืนหอนโลกไปเลยนั่งสมาธิไปก็คือหอดแต่โลกนี่เลยหัวใจมีวิญญาณแม่ลูกโตมา7 ปีไปบวชเป็นสามเณรเป็นพ่ออรหันต์แม่ก็ยังไม่ได้เป็นพ่ออรหันต์บวชตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดฟูดหอดแต่โลกลูกเที่ยวแสดงทำประเดิมดังใหญ่อันนี้เคยพบกันกับแม่ลูกนี่ก็รอจังหวะวันหนึ่งเราจะต้องไปช่วยแม่ของเราวันหนึ่งท่านกระบวชเป็นพระแล้วท่านยังไม่ได้เป็นพระท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมาหาแม่ของท่านเดินมาแม่ไม่เคยเห็นลูกดอกแต่คนอื่นเขารู้บอกนางพิสุณีนี่แหละนั่นไงลูกของเธอมาแล้วกุมารกัสสปะกุมารกัสสปะลูกของเธอมาแล้วไหมแม่ดีใจมากเลยวิ่งมาหาลูกพิคุณีจะปุตติเกทิสวาโสทิเตทูลโตโสทิมาคาเตภิกษุณีนั้นมองเห็นลูกเดินมาแต่ไกลด้วยความปลอดภัยวาลมีธนทาราภิสัญจะทะน้ำนมของเธอก็พุ่งออกมาร่างกายของเธอสั่นเทอมเหมือนแม่มดโถผีสิงพอเห็นลูกมาแต่ไกลก็วิ่งไปหาลูกรักของแม่น้ำนมของเธอก็พุ่งออกมาว่าน้ำห้าวคือถอนโลกแห้งเห็นหนาผู้นี้แล้วโลกแลนมาน้ำนมของเธอก็ไหลออกมาจากก้าวทั้งสองวิ่งไปหาโลกลูกพอเห็นแม่มาก็ชี้หน้าหยุดสาบสวยว่าสันจะมันโง่ตายหรือว่าสันหายเมียสาบสวยว่าสันแม่นี่นั่งลงกับที่เกือบสลบตายโมโหรักลูกเหมือนใจจะขาดตายปรารถนาจะพบกลับมาเห็นหน้าแล้วกลับมาด่าชาติชั่วเบียดโง่ๆกินข้าวชาวบ้านเฉยๆด่าแม่บองจักสินจักคำสวดตายแล้วชาติชั่วเอ้ยว่าฉันเบียดให้หนุ่มเบียดมาลอยแม่นี่ล้มลงกับพื้นเลยน้ำตาไหลออกมาแทนน้ำนมจริงน้ำนมเหือดแห้งแต่น้ำตาของเธอก็หลากไหลประคองสติระลึกได้ว่าลูกมันจะช่วยเราไม่ได้ใครก็จะช่วยเราได้ก็ได้กำลังใจเพียบที่เรียกว่าเอาความโกรธเนี่ยเอาพลังของความโกรธมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ายห้องนี่ก็คือกันเครียดมีเครียดถึงกิเลสเฮ้ยฉันนี่แหละสมมติหนานิ่งว่าฉันนี่ข้ากูเกิดมาหลายแสนศาสตร์แล้วมันจะพาไปนั่งทำความเพียรว่าฉัน อันนี้เดี๋ยวเจอเราข้างนี้เราจะตื่นหน่อยก็ไม่รู้เฮ้ยกิเลสอวดฟันหึ่งใส่ตัวให้มันนั่นนี่อาศัยความโกรธเป็นกำลังมานะเป็นกำลังหลงลอยขากปานคือทอดหัวให้ตั้งไว้สิก็เย็นใจกลับไม่พูดเลยแต่ก้มหน้าสำรวมจิตประทำความเพียรเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เงินเขียดในโลกนี้ลูกก็มากราบขอโทษขออภัยความจริงท่านไม่ได้ทำให้แม่เสียหายอะไรคือวิธีสอนของท่านวิธีสอนของพระพุทธเจ้ามันหลังเคยคนเบาอ้อยเอาดีดีมันเคยเป็นห่างเอาพระพุทธเจ้าก็ห่างไม่เป็นบอกนั่งสมาธิพังน้องงอกง่ายง่ายมันจะเป็นห่างเองสักมาโขตะวันที่กวีประจานสิเอาไปหิไปใส่หัวไปสิคนจะมันนั่งงอกง่ายมันไม่ดีหรอกตายแล้วมันหอบผาตายง่ายตายง่ายมาตีมาก็ออกเลยเลยนะไม่เอาความเพียรนี่เราเหมือนกันแล้วเพราะนั้นสะท้อนให้เห็นเป็นเรื่องของอรรถกถาท่านใช้มาให้เกิดประโยชน์สะท้อนภาพของสังคมฮินดูข้อสงสัยอยากถามพระทำดีอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือทำชั่วอยู่ที่ใจเป็นฉันไหนบางคนทำดีใจร้ายใจโหดเหี้ยมยากของคงจะเขียนว่าอยากแต่ไม่เติมก็ออกแสดงอยากด่าใครก็ด่าไปตามใจชอบคนอย่างนี้ตายแล้วจะเป็นอย่างไรคนทำดีมีใจโกรธใจหลงใจโลภวิ่งเขียนหนังสือดีขนาดรอโอบอหลบรอเราออกจะย้ายเหมือนยักษ์คนที่ทำชั่วช้านั้นไม่ได้ไปทำอะไรใครเดือดร้อนแต่อย่างไรใครด่าว่าก็ไม่ตอบต่อเขาแต่ใจเย็นปัญหาไม่เหมือนคือขัดกันเนาะทำงานช้าด้วยใจอย่างดีอย่างดีไหมเคยเจอมาแล้วขอให้พระท่านพิจารณาให้คนใดคนหนึ่งฟังเถอะขอขอบพระคุณมากปัญหาสับสนความจริงทั้งดีและชั่วมันเริ่มที่ใจกายวาจามันเริ่มที่ใจที่เรามาทำกรรมฐานกรรมฐานคือมาจัดการกับใจเมื่อใจดีแล้วการพูดมันก็ดีการคิดมันดีการพูดมันดีการกระทำมันดีการแสดงออกพฤติกรรมภายนอกทางวาจาทางกายมันเริ่มมาจากใจถ้าจัดการกับใจเสียให้มันดีๆใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือดีให้บังหวังก็ดีให้หวังก็ดีให้ดูถูกนิพพานก็ดีดีไม่ให้จงพอใจความดีเช่นนั้นบางคนมีบางคนใจเย็นแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเขาเคยมีอุปนิสัยอย่างนั้นสั่งสมมานานเรียกว่าภูมิธรรมเข้าขั้นบางคนใจดีก็หอดผ่านหอดบ่หางฝนตกกับแรงงานโกยโกยเงาะเงาะใจเย็นเย็นเย็นโดยกำหนดแต่พอแต่แม่อุปนิสัยเจอคออย่างนี้ตรงนี้มันเอื้ออำนวยให้
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรำ

้องหูเสียงแค่นห่าวดังไกลมาวอนวอนลมผัดไผ่สุดไส้แน่นกาแต่นก่อนหูเสียงอ่อนแอลสวรรค์เตโน

สมฝนคนเขาเงาหลอนคือสีสวงดีน้องห่อหยานไรเด้หยานแต่สาวแม่ห่างแม่หมายแค่นิ่งโอ้เอาหัวหยานเทเด้หยานสูงพอห่างพอหมายคิดคำแค่นิ่งเมียเหลือทนทุกผู้เดียวนอนแหลงเป็นที่อัศจรรย์แท้เสียงแค้นเท่ากำให้ได้ฟังมนแม่งใจสลางวังเวง

ขตหอดเด้เขตหอดบ้านเขตถิ่นดินอีสานเฮาหนูอยากน้ำคว่ำขัดสนจึงได้ไกลเมืองบ้านคนอีสานเฮานี่ถูกทวีสำตืมพื้นไปดินแห่งแหล่ง

โอ้ห้อยเก่าสิแหลงซิฟสิแหลงเที่ยงพ่ายผ่าภูมิสถานพุ่นเด้ออันนำใจห้อคนอีสานยาสมีย่ำแหลงให้หักแท่งพ่งเสือเพื่อดีอย่าลุดลากันท้อนกูหน้าฟองพี่น้องให้เพียงส่วนซอยกันไอ้น้องเอ้ย

จะได้มังเม้นหายอีสานขึ้นน้ำกอดแอนห้องเด้อกอดก็ขอให้กอดแต่อู้แอนหนาจิตใจเจ้าอย่ากอดน้ำอีสานค่ำเฮาแห้งให้ห่มแห้งเฮาแตงอีสานเฮาแห้งแหลงห่มแห้งปองซอยกันไอ้น้องเอ๋ย

ให้เจ้ามามาตอนอีสานค่ำมาโฮมพวกเฮาเด้อเชิญเจ้ามาเนียงคันข้าวเหนียวปั่นซอยกันอันนู้น้ำข้าวเหนียวนั่นให้คือตังกับขี้โสดปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเผื่อพ่ออย่าได้ไล่ลืมกำอีสานค่ำกำบานเก่าเฮาเด้อเสียงแค้นดังอินอ่อยอ่อยเจ้า

ชิงชูเล่าเรื่องกำอีสานค่ำกำบานเก่าห้องเรือเสียงแค่ดังเอ็นอ่อยอ่อยโจหิตาวม่วงและแห้งรัฐบาลเพิ่นเฟิ่นปุ๊บปันอีสานเขียวและแห้งโขงชี้มุ่งเพิ่นได้ห้มทึ่งสางเชิญจะเมื่อยามบานอีสานห้องเขียวแล้วเว้จะได้เขียวตั้งแต่ความปากเบาบัดใจเจ้าปัดตาเข้มย่าได้โอ้อวดอ่านเหยียบยำจนเริ่มโตจะได้โว้โว้เสียงเดินคนข้างขายได้เป็นนายคนแล้วจะเริ่มแผวขวบไผ่ขึ้นได้เป็นใหญ่แล้วจะเริ่มเสือเส้นอีสานห้องเด้อ

อย่าได้โอ้อวดอ้างเหยียบย่ำจนเริ่มโตอย่าได้โอ้โอ้เสียงเลื่อนคนข้างขายได้เป็นนายคนแล้วอย่าเริ่มแถวพวกไผ่ขั้นได้เป็นใหญ่แล้วอย่าเริ่มเสือเส้นอีสานอันเขาเหนียวก็เคยปั่นกินน้ำกันจำถั่วแจวขั้นได้เจอเขาเจ้าแล้วสิเริ่มเสือเส้นโต

จะได้บ่ฮู้ตานขานค่ําอวดฉลาดธรรมชาติเฮาเกิดแก้วกําอีสานพี่เส้นเฮาคันจะได้ขี่สร้างกังห่มเป็นอัญญาอย่าสลืมชาวหน้าผู้ขี่ค่อยค้นกาขั้นสิไปท่านหนาให้เลี้ยวลังกำของเก่าเข้าท้อนขั้นมาโหลดถวดเข่าเศร้าทนยาสุไป

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักแห้งสุขสุขคนถอยคำสำนวนก่อนพร้อมทั้งเสียงแค้นสุดสนานล่มผัดไผ่เสียผู้แม่ผู้ตอมดอกผู้สาวยิกแม่ผู้เฒ่ากัดหมอนมั่วกันผู้แม่ห่างกอมโลกที่พ่อแม่อายน้องที่หักแห้งได้ยินได้ฟังมาวันนั้นหันหากแม่นเป็นบรรยากาศเก่าแก่โบราณอีสานบ้านเฮาพวกข้าขอชักส่วนอวนตานเอิ้นพี่เอิ้นน้องซึ่งส่วนเลี้ยวหลังกำของเก่าเฮาท้อนผู้เมื่อในบ้านเมืองบ่ควยปักกุ่มสุ่มเจนสินค้าและค่าแพงความห่อนแห้งของอากาศกระลุ่นแรงเดือนดาวฝ่าฝนล่มบ่คือเก่ามาแล้วงามห่อนกะห่อนร้ายกันว่าตกกะตกจนถ่วมกันว่าฝ่ากะหายจนว่าพาคนตายสมัยเป็นสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยปัญหาหน้าหน้าประการหาความสุขสุนเย็นในจิตในใจหาได้ยากแท้เพราะจังสันผู้ข้าเกิดใหม่ไงรุ่นก็เลยอยากเสียเอิญพี่เอิญน้องส่วนเลี้ยวหลังของเก่าก็เลยมาเกิดพอดนตรีเด็ดสีตีเป่าอีสานบ้านเฮาพ่อแม่แต่โบรำโบราณเป็นเด็กเฮ็ดให้เฮาได้หูได้เห็นตลอดว่าจนหอดก็เหมือนี่ก็เลยได้เป็นมรดกทั้งจิตทั้งใจทั้งวัตถุโดยเฉพาะคนอีสานบ้านเฮาเป็นดินแดนที่เคยเจริญโฮงเครื่องด้วยวัฒนธรรมศิลธรรมอันดีอันงามจิตใจของชุมชนชาวอีสานเฮาจึงกลมเกลาด้วยรสของประธรรมซึ่งสาบอาบรสด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะจังสันคนอีสานจึงเป็นบุคคลที่เข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนบ่แม่นอ่อนแอบ่แม่นคนแข็งกระด้างดนตรีที่แสดงออกมาจากการเดดสีตีเป่าคลักเข่าไปกับวรรณคดีและกรการของอีสานบ้านเฮานั้นใกล้ชิดกลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติฝ่าและดินจึงเป็นการสะท้อนสถานออกมาโดยความไพเราะสนุกสอดกลมกลืนละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมนี่จิตนี่ใจมโนภาพของคนอีสานบ้านเฮาดนตรีนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความอ่อนโยนละมุนละไมปราณีตในจิตในใจของเจ้าของผ้าสายแห่งดนตรีการนั่นเพราะจังสันดนตรีจึงเป็นเครื่องแสดงบอกถึงความงดงามของหนำใจของชุมชนต่างนั้นข้องตาบอดตาเหมือดถึงแม้ว่าสิมองบ่เห็นเลี้ยวบ่เห็นก็ตามเมื่อได้ฟังดนตรีการแล้วก็สามารถที่วาดภาพพดไปตามทั้งทุกคนตาบอดนักดนตรีหมดทั้งหลายได้แสดงอารมณ์อันอ่อนไหวปราณีตละเอียดอ่อนละมุนละไมในวรรณคดีและกรการและดนตรีการแห่งจิตใจสะท้อนออกมาให้เห็นคนตาบอดอีสานเป่าแค้นดีดพิ่นสีโซ่ใส่กันปุ้งมือเป็นขณะงดงามพอว่าทานเหล่านั้นถึงแม้สิเมิดกระเมิดแต่เพียงตาท่านน้องส่วนจิตใจอันประกอบไปด้วยความงดงามนั้นแสดงออกมาในลักษณะของดนตรีชาวอีสานจึงมุ่งเป็นดินแดนที่แห่งแหลงทั้งหนำใจเพียงแต่แห่งแหลงทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าเท่านั้นเพราะจังสันเวนีเอิ้นพี่เอิ้นน้องรบลาวตาวขึ้นสู่อีสานบ้านเฮากันไปอยู่ในบ้านในเมืองกรุงเมืองหลวงล้มหางอุตสาหกรรมขันมันยังล้มละเลิ่งอยู่กับดนตรีวัฒนธรรมของยุโรปตะวันตกอันเราหลอนโดยเพจรถและกามาล้มฟูนอับวิสเซ็ตแอมคายไปดีก็อยากสิสักชวนอวนตาลเสริญให้ขึ้นหลังของเก่าเบิ่งบรรพบุรุษของห้องสังคมเก่าๆจักหน่อย

ครื่องแค้นเป็นดนตรีประจำชนชาติอีสานเฮามาแต่ดึกดำบรรพ์โบราณเพลงเพื่อนเมืองของอีสานประกอบไปด้วยเสียงหาสันที่ภาษาฝรั่งว่าเพลงตราโทนิกจากจำนวน7คันตามคำใดเสียงที่ภาษาฝรั่งว่าไดอะโทนิกสเกลคือใส่เสียง1 2 3ถึง5และก็เสียงคุกซึ่งกะเอิ้นว่าเป็นซีโนโดเรมีซอลลาขั้นมันขาดบันไดเสียงไปขันสองหรือขันสี่ก็ขันเจ็ดหรือขันฟ้าและที่นี่สิบเป็นเสียงดนตรีการแต่ว่าแค้นของห้องนี่ถึงแม้สิมีบกครบแต่ก็สามารถเอามันรวมกันให้จนครบแค้นพลิดกันมาบรรเลงเพลงเพื่อนบาทจีใส่หาขันเสียงกันตามแต่กับเป็นที่น่าประหลาดที่สุดคือแค่มีระดับเสียงครบและก็ตรงกับบันไดเสียงแต่โตนิกส์มิเจอร์ขออภัยว่าภาษาฝรั่งเพื่อสหายหูดนตรีการและก็ความงดงามของดวงใจคนอีสานเฮาบันไดเสียงแต่โตนิกส์มิเจอร์เป็นบันไดเสียงสากลกำหนดเสียงดนตรีไว้7ขันนับตั้งแต่ขันที่1ไปถึงขันที่7ได้รับเสียงสูงทัดจากขันที่เจ็ดขึ้นไปแต่จะเป็นคู่แปดของขันที่หนึ่งและที่สองขึ้นไปอีกคว่ำห่างของระดับเสียงแต่ละคู่กำหนดไว้เต็มเสียงห่างคู่ครึ่งเสียงสองคู่จังสั่นแค้นจึงใส่บรรเลงเพลงต่างๆตามบันไดเสียงสากลได้ประพิษเพี้ยนนอกจากเพลงนั้นมีเสียงเพี้ยนสูงหรือเพี้ยนต่ำระหว่างเพลงต่อไปแล้วก็คือหอดเด้ผู้ขาแบกแค้นขึ้นเครื่องบินเถอะเลอะเถอะเลอะลงเหยียบพื้นทะเลทรายครั้งแรกที่เมืองดาลันเมื่อ10ปีก่อนพวกแพ้กวดฝรั่งหุ่มพึกใส่เขาเมืองปอใดเขาบอกว่า Why did you take five arm with you วะสันเจ้าพันเอาปืนมาเฮ็ดหยังวะสันผู้ขาก็บอกว่าบอแมนเด้ออันนี้เป็นดนตรีThe original music of Thai วาสันดนตรีเพื่อนเมืองของไทยปาปดวาเขาบอกให้เขาเมืองเขาบอกว่ามันยังกันแท้เอามาเบิ่งดูโอ้ขาก็เลยปดแขนออกมาจากถงเขาก็เข้าใจว่ามันบังกันซ่ามันยังอยู่ในบนเต่ากลมๆนี่ว่ามันยาฟินโอ้ขาก็เลยบอกว่าบนนี้แล้วบนมันมวนวาสันเบาแล้วก็นกแข้งกับบรรเลงเพลงล่มผัดไผ่ชัยภูมิแม่งพลูตอมดอกเฮ้ยขวักแขกพากันฝ่อนในทั้งฝรั่งตบมือนี่คือความเป็นสากลของแข้งอีสานบาดเฮาเบาแล้วก็เบาไม่คือคือไม่ความจริงกระเป๋าแกมาโดนขโมยในเป่าเบาได้เป่าเป็นกระเป๋าบ่ได้เพราะว่าเป็นย่าคู่อย่าลองเต็มตะกะโยงข้องบังน้ำเตยคาลิฟโซเดอร์ละพ่อยนี่นี่ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่คนโบราณคิดเหตุเอาไว้ยังเอามาใส่กับคนสมัยใหม่ได้หากแต่ว่าเพลงหรือทำนองของแค้นเป็นที่นิยมเรียกกันมาเนี่ยมาคือกันกับดนตรีปัจจุบันคือเรื่องที่สี่เรียกว่าทำนองหรือเพลงคนโบราณเป็นเอิ่นว่าลายว่าใหญ่เป็นไงลายแค้นที่มีมาตั้งแต่โบราณนับว่ามีอยู่ตั้ง20ลายเศร้าลายแต่ขโมยในกระเลื้อมาเล่นบอกบอกประเกินประมาณจัก12ลายเท่านั้นลายสุสเนลายลมพัดผ่าวลายแม่ห่างกอมโลกลายโปรสายลายสอยใหญ่ลายสอยหน่อยลายเหย้าลายลองลายสาวยิกแหน่ลายกาเต่งก่อนโปรสายนั่งแตกออกเป็นลายแม่งพูตอมดอกแล้วก็ทั่งกระเลิ่งอีกน้ำพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยันล้มเต็มอยู่ในใจเด้อจนได้ก็ตามปัจจุบันเนี่ยหมอแค้นมีความชำนาญได้คิดประดิษฐ์ลายใบใหม่ขึ้นอีกลายลาย
เป็นต้นว่าไล่โปงล่างไล่สาวหน่อยความผู้ผ่านไล่ผู้ไทยเลาะตกไล่รถไฟออกจากสถานีเป็นต้นแต่ว่าอยากให้เพิ่มขึ้นจากไล่ไล่กอดเขานั่งให้กลางทะเลทรายไล่กังโกบสิงคโปร์ไล่หยาดไหลตายผู้ไหนควรจะได้มีเนาะพ่อใหญ่ไว้ใหญ่เนาะ

ว่ายต่างๆที่เป็นของเก่าแก่มูนีคนสมัยใหม่อาจสิเอิ้นว่าเป็นท่วงทํานองแต่อดีตซึ่งก็บ่มีใครบอกได้ว่าอดีตจักลอยจักพันปีมาแล้วแต่จังสันมันก็บ่ได้ล่าสมัยแต่จังได้เป่าขึ้นย่ำได้ก็ตามย่ำมันก็เป็นเสียงสวรรค์ขึ้นมาทันทีหลายสุดสะแน่หรือหลายสุดสายแน่แสดงให้เห็นความสุขอันสุดขีดของผู้บรรเลงซึ่งกระโลดแล่นออกมาจากส่วนลึกของหัวใจสายแน่ซึ่งกาคือสิอาจสิหมายถึงเส้นชีวิตหรือลิขิตของชีวิตหรือว่าภาษาสมัยว่าสุดสายพรมลิขิตนั่นแหละพ่อใหญ่ไม่ใหญ่จังสันเมื่อลายสุดแน่นดังขึ้นความสุขอื่นใดที่เหนือกว่านั้นก็คือสิบอมีได้เวลานั้นลายลมพัดเผาเป็นทวงทํานองแสดงให้เห็นธรรมชาติคือสายลมที่ช่วยมาตองการมะพร้าวใบมะพร้าวให้อ่อนไว้หลวไปตามลมคือเฮาได้ยินอยู่ได้เนี่ยพ่อใหญ่เอ้ย

ช่วงของลมอาจสิอ่อนหรือกะสิรุนแรงเป็นเถื่อเป็นข้าวนั่นก็แล้วแต่ลีลาหรือเทคนิคของผู้เป่าลายลมผัดผ่าวอาจสิบ่เหมาะกับเวลายามฝนตกหรือแดดห้อนแต่คันเป็นยามดึกยามกลางคืนหรือฤดูกาลต้นฤดูกาลหนาที่ลมหนาวกำลังเริ่มผัดมาแล้วลายลมผัดผ่าวก็คือมุ่นสวรรค์ดีๆนี่เองจังได้ก็ตามแม่สิมีลายสนุกสนานหรือลีลาอื่นๆแล้วลายแขนแต่ยังมีทำนองโศกเศร้าระทมทุกข์ของผู้สูญเสียสามีสุดที่หักที่แพงกำลังกอมลวกหน่อยผู้บ่ฮู้จักหยังลวกหน่อยผู้ไรเดียงสาให้ลับไปในอู่ในไปในอู่ในเป็นห้องก็เลยเป็นลายที่หนักเป่าแขนทั้งหลายลืมบ่ได้เอิ้นว่าลายแม่ห่างกอมลูกแม่หมายกอมลูกแม่ห่างผัวตายแม่ห่างนั่นหมายถึงผัวตายแม่หมายหมายถึงผัวยาแต่เฮาสมัยใหม่ว่าคันแม่ห่างคือผัวป๋าแม่หมายคือผัวตายมันกลับกันตัวคนไทยพอแม่หมายนั่นหมายถึงแม่ห่างแต่แม่ห่างหมายถึงผัวตายจึงได้กระตามไล่แม่

แม่หมายความโลกนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความเคืองความระทมทุกข์ของผู้ที่สูญเสียผัวสติหักที่แพงนั่งก็เลยกำลังกอมลูกน้อยผู้บอกจักนั่งไหลเดียงซาเพื่อให้รับไหลเป็นหิวอู่ให้เป็นนอนเป็นไล่ที่หนักเป่าแค้นเขาลืมบ่ได้ท่านที่บ่เคยเป็นแม่ห่างแม่หมายก็คือสิบ่ฮู้สึกถึงหัวอกหัวใจของแม่ห่างแม่หมายและเมื่อท่านฟังแค่ลายนี้แล้วแม่นไปไผนี่สิบ่อธิบายท่านก็คือสิฮู้เองว่าแม่ห่างกำลังระทมทุกข์อยู่จังใดมื้อนี้ท่านเฒ่ากำกระดำตอนหนึ่งได้เว้าถึงอิทธิพลของเสียงแค่ที่เปรียบเสมือนมนต์ของสวรรค์ซึ่งข่าวกำกาดำเป่าได้ผู้เอาไว้ว่า

จ้ากระเป๋าจ่อยๆผู้เสียงเสพมุ่งสวรรค์จนว่าฝูงคนเถ่าเงาน่อนหายสวงจนว่าสาวแม่ห่างกระดิ่งโอ้เอาหัวฝูงพอห่างขีดหำขนึ่งเมียเหลือทนทกผู้เดียวนอนแหลงเป็นที่อัศจรรย์แท้เสียงแค้นเถ่ากำไผได้ฟังบนแม่นใจสลังวังเว้นฝูงกินเขาข้าพ่อแขนโบกูอาบหนาวกับป้าผาแหลงมากเป็นจังได๋ฝ่ายใหญ่ไปไหนเสียงแค้นของอายกำนี่เป็นหายปานีน้องคือมุ่นของสวรรค์ฟุ้งพอห่างคิดคำขนึ่งเมียเลือทนทุกผู้เดียวนอนแหลงเป็นที่อัศจรรย์แท้เสียงแค้นเท่ากำให้ได้ฟังวันแม่นใจสลางวังเฟยฟุ้งจึงเข่ากระข้าพ่อแขกดูผู้อาบหนาป้าผาแหลงมาสิเห็นได้ว่าเสียงแค้นของเท่ากำกาดำนั้นมีความไพเราะหลายสำใดขณะที่กินเข่ากับข้าข้อแขนอาบหนาอยู่กันแล่นมากจนลืมนุ่งผ้าถึงขนาดเสียดายอีลิงเพราะว่าในนิทานว่าได้บอกว่าเข่ากำกระดำในเป่าไล่ใดเพิ่งตามเรื่องอาจจะเป็นไล่สุดเสน่ห์ก็ได้ไงไม่เอ๋

คนอีสานของเฮาพ่อแม่บรรพบุรุษของเฮาได้เป็นผู้มีจิตใจอันละเอียดอ่อนปานีละมุนละไมการแสดงออกของดนตรีการนั้นคือการแสดงออกถึงบทเพลงแห่งหัวใจบทเพลงย่อมมีความหมายในลีลาลำน้ำนั้นตั้งแต่บทเพลงที่บ่งบอกความคืนขมและทุ่มทุกข์ของปวงสัตว์ความสุขสดชื่นลืมล่มสมหวังทั้งหลายทั้งปวงจะแสดงออกมาในรูปดนตรีการคนอีสานของเฮาได้สร้างเสียงสวรรค์ให้แก่ลูกอีสานตาดำๆตั้ง16จังหวัดนี้ให้ได้แพร่กระจายความสุขมาเรื่องดุทัวพื้นแผ่นดินอีสานเสียงพิ้นเสียงแค้นดังอ้อยอิงทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้เสียงแค้นนั้นได้แพร่กระจายความสุขมาเรื่องไปเกือบทั่วแดนไทยนำยังบ่พอทั้งป่านั้นก็มีการได้มีชาวต่างชาติจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เซิร์นคุณสมัยอ่อนวงแล้วก็เป่าหอดเมืองนอกเด็กวันไหนไม่เห็นขันเว้าทั้งแค่แล้วก็เว้าให้มันสุดมันเสียงสนอเขาจังเสียมากับเพื่อนเลี้ยวหลังของเก่าห้องต่อไปแค่นี้ไม่มีผู้ใดหูได้ว่ามันเกิดมาแต่ครั้งปันใดแต่ก็คือสิเป็นดนตรีที่ขับกล่อมบรรเลงออกมาย่ามจิตใจมีความสุขของคนสมัยโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอีสานได้วิวัฒนาการมาจากที่ลาบสูงอยู่น่านเจชวนกวางสีอย่างต่างๆเนี่ยเป็นต้นตำรับดั้งเดิมของคนไทยเฮาจังได้กระจ่างที่จริงแล้วแค่ในบ่แม่นดูให้อีสานเท่านั้นมีแต่ชาติโบราณต่างๆเป็นต้นว่าพวกกะเหรี่ยงเขมรพวกจีนพวกนี้ก็ใส่นะครับที่มีรูปลักษณะแตกต่างกันไปคนละแบบมันจะผูกกันละเอียดเล่ากันให้เกี่ยงลงไปกระสือไม่ได้ประโยชน์หลายปันใดเสียเวลาในบันนี้เฉพาะในอีสานนั้นเคยเราสืบกันมาสาเหตุเกิดแค่นั้นเรากันมาว่าเถื่อนหนึ่งนายพ่านผู้นั้นได้ไปหลาดเหนือทึกอกไล่ในป่าในดงบังเอิญได้ไปยินเสียงของนกกาละเวกกาละเวกในภาษาบาลีว่ากรวิกกรวีกะสกุณาภาษาฝรั่งเป็นว่า The Birds of Paradise ภาษาเนขออภัยเพราะว่าภาษาฝรั่งในทักหน่อยแล้วตัวนกสวรรค์กูขาแต่ว่าเคยเห็นเจ้าเถื่อนไม่ผ่านบุรีแต่ไปเห็นนกกาละเวกฟังเสียงมันห้องไพเราะจับใจแล้วจึงเล่าเรื่องไหนให้ท่านบ้านท่านเมืองฟังว่าโอ้ยไม่เคยเพาะใครเห็นได้ยินแล้วจิตวีใจว่อนโอ้ยอยากนั่งฟังนอนฟังคือหอดผู้หลบหายตายจากแล้วสิเมื่อได้ยินเสียงนกกาละเวกผู้ดีเท่านั้นไม่เหมือนอย่างผู้นั้นได้ยินแล้วก็เลยอยากฟังเสียงนกกาละเวกยิ่งขึ้นจึงขอไปน้ำแน่ผ่านแม่ปลายคอยไปน้ำเจาะแน่คอยอยากเห็นวะสันเมื่อได้ฟังจริงๆแล้วนกกาละเวกมันห่องโอ้ยไม่ยิ่งผนันพอใจก็ติดใจแล้วอยากจะฟังเรื่อยๆนั่งก็เลยเกิดมาห้องสตองเฮ็ดเครื่องดินดนตรีดีดสีตีเป่าจักปันหนึ่งแต่มันมีเสียงมวลเสริมไพเราะจับใจคือรับเสียงนกตรงนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วนั่งกับพยายามเหตุเครื่องดนตรีมัดส่วนเพื่อจะหายมีเสียงคือนกกาละเวกด้วยกับมีเสียงได้มวลหวานปานเสียงนกกาละเวกที่สุดนั่งก็ได้ไปตัดไม้ไผ่หน่อยๆอันหนึ่งเมื่อดัดแปลงแต่งเครื่องเสียงทดลองเหตุลีนใส่เป่าดัดแปลงดุดันจนสงบได้เสียงไพเราะมวลหวานแท้ๆที่เสียงนกกาละเวกอีดีนั่งพอใจในความสำเร็จแค่นี้ก็เลยอยากเสนำเอาเครื่องเป่าที่เจ้าของเฮ็ดกันมาไปทุ่นเก่าพระเจ้าแผ่นดินพระเศียรที่โกศลคำว่าเพื่อนพระเจ้าพระเศียรนี่กับประเทศอินเดียสมัยเกิดพ่อพระพุทธเจ้าอันพอกันเพื่อนหนึ่งนั่งก็จึงตะเตรียมทำลายความขาดกลัวความ

0: แต่ก็ฮัดเป่าให้จำนานเป็นเพลงต่างๆแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพระเสนติโกศลเมื่อได้เป่าถวายพระเจ้าพระเสนติโกศลเป็นเครื่องแล้วพระองค์ตรัสว่าพ่อฟังเวกว่าสันแล้วนั่งกับเป่าเอกไล่ใหม่เป่าถวายเอกนั่งก็เลยทูลถามว่าเป็นจังไดมวลพระไทยในบ่อผู้ข่าวว่าสันพระเจ้าพระเสนติโกศลก็เลยตรัสว่าเธอหนีแค่ไหนนั่งจึงเพิ่งถามว่าเครื่องดนตรีอันนี้ควรจะเอิ่นว่าหยังพระองค์ก็เลยตรัสว่าสูงจงเอิ่นเครื่องดนตรีอันนี้ว่าแค่ตามคำบอกคำจาของท่านนี่ตั้งแต่บัดนั้นไปต่อมาคนทั้งหลายทั้งปวงจึงเรียกว่าแค่เสาะมาจนเขมือนี่ความเบานี้เสื้อกระไรบ่เสื้อกระไรเด้อผู้ขากะฟังเล่นๆ
1: เสียงดนตรีเล่งเหล่ากังวานจังสิผู้บรรเลงคงมีกังวลย่านผู้อื่นบ่ฮู้คุณค่าของเจ้าของสันบ่ฮะคันบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาก็ปล่อยด้วยตามเรื่องเป็นหยังสิเอามาเป็นกังวลนำเนาะคือเฮาสิความน้ำคันน้ำเลิกก็ลอยความไปคันน้ำเตือนแต่เพียงแต่เหื่อขาผ่าขึ้นก็ลุยความไปสิบมือผูกขอนน้ำมันเห็ดหนังนอกประสิทธิ์ห้องจื่อได้ยินจังสันก็เลยตอบว่าเว้ยการปฏิบัติใดคือจะวานั้นมันเลิกงงยากเท่านั้นแล้วประสิทธิ์พอใหญ่อายหนองที่หักแพนความเบาบางเกศเป็นธรรมะคนเฮากันเห็ดดีก็อยากให้เขาหน่องเขาบ่ยอมกับฝ่าวอยากให้เขาเห็นเขาบ่เฮ็ดน้ำผัดว่าเขาซัวคือพวกกินจงกินเจมั่งสวีหลอกวีลักในแล้วใจสดดำดำว่าเจ้าของสันโดษมักหน่อยบ่เบียดเบียนผู้ใดบ่ขาสัตว์ชีวิตสาธุดีหลายแท้ๆแต่ว่าไปกุมอยากให้มูดีคือโตมูบ่ดีน้ำผัดเขียดแล้วบัดนี้เป็นผู้เอาไปเอามาผัวกับเมียได้ปากันนอนจีเอาไปเขามาได้เลิกลาออกจากหน้าที่การงานลาออกจากความเป็นเจ้าเป็นนายมาข้างเอเนี่ยเอิมโยมจุปัดเอาไปเอามาไปกุมบังคับพ่อแม่เจ้าของให้กินเจนะไปกุมพ่อแม่ให้เลิกเกี่ยวมาคันเพิ่นบ่เลิกผัดเขียดบอกไปบ่มาแม่ประทันหน้าเข้าข้างฟ้าโอ้ยลูกเอ้ยเจ้าดีแล้วก็ดีซะแม่เจ้าดีมันเป็นคนบ่ดีบ่งามสร้างเลยเกิดมาเป็นแม่ของเจ้าเนาะว่าแล้วแม่ก็เซ็ดน้ำตาโอ้ยพญากรรมพญาเวทเอ้ยว่าเอาผู้ขาไปทอดอีเท่านี้อยากตายเขาสร้างแม่ไปกุมให้พ่อแม่กินเจไปกุมให้พ่อแม่เขียวเศร้าเขียวมาเพิ่นบ่เขียวผัดว่าแม่เอ้ยแม่ลูกนี่เลิกบ่แท้วลูกนี่บ่กินหอดเนื้อทึกเอิกลายลูกบ่เขียวมาเขียวผู้ลูกเป็นพระแม่ก็เป็นแม่พระแล้วก็เศร้าซะแม่เอ้ยไปเอามาแม่ก็เอ้ยเจ้าเป็นพระเจ้าดีแล้วเจ้าก็ดีสาลูกเอ้ยแม่เดี๋ยวมึงชัวไปเอามาแม่ก็ให้พวกนกหรือขึ้นสวรรค์ก็คิดเอาเองตุนคุณพ่อแม่นี่นักตรงทรนี่ผู้ใดย่อแย่งนกหากสิดีเมื่อหนาอย่าได้ว่าจาตานสองเขือน้ำตาลังบาปพอฝ่าเวรกรรมพอแผ่นดินผุนใดชีวิตของคงจืดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความระทมทุกข์ระหกระเหินเร่ร่อนอยู่บนได้กับบดีขอความมีอุดมการหลายอยากให้คนอื่นเป็นคือโตอยากให้บ้านเมืองเป็นคือโตเกิดขันเขาบ่เป็นน้ำแสดงออกมาทางดนตรีอย่างเร่าร้อนส่วนผู้ที่ฉลาดเนื้อคงเจอคือคนแบกหนาผ่านมาได้ยินเสียงซ้อเขายืนฟังอยู่ข้าวเดียวก็คงจักว่าจิตใจวิญญาณของผู้นั้นเป็นอย่างไรก็เลยบอกออกมาว่าโอ้คนที่เป็นเล่งดนตรีเนี่ยเป็นคนมีอุดมการณ์แท้ๆว่าสัน แล้วก็ว่าต่อไปหูซึกว่าสร้างเป็นคนจริงคนจังกับชีวิตมากเกินไปเสียงดนตรีแรงเหล่าอังว่านผู้บรรเลงก็คือสิมีกังวลย่านผู้อื่นบ่ฮู้คุณค่าของเจ้าของโอ้ยคันบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาก็ปล่อยมันไปตามเรื่องเฮ็ดมันไปอย่าไปกังวลนําเนาะเป็นหยังเนาะจังไปกังวลนําคือกันกับเฮาที่ความน้ําคันน้ําเลิกตลอดความไปน้ําเปิ่นกับตะวัดชายผ่าลุยความไปสิมามั่วทุกข์ห่อนอีหยังเด้เนาะคงจื่อได้สติก็เลยว่าขันปฏิบัติได้จังสัตว์ตะเลิศงงยากผู้ที่เว้านี่คนแบกหญ้าผู้นี้ว่ากันว่าคือจางจื่อซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่แหลมลึกเจ้าของลัทธิเต๋าคําว่าเต๋าคือธรรมชาติปะเป่าแล้วแห่งไปกันใหญ่เนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้าจังได้กันยาขันมีคุณงามความดีแล้วก็จะสุบาดีขังอุดมการลงอุดมการจนทุกข์ยากนอนดีขอให้อย่าเป็นคือคงจื้อให้เป็นคือผู้แบกหญ้าเด้อฝากพ่อในอ้ายน้องที่ฮักแพงโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอนุไขของโลกมีทั้งโศกและก็ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปอยากให้เขาเป็นคือโตก็สิ

่านจะได้ขี่สางตั้งห่มเป็นอัญญาจะได้ลืมเช้าหน้าผู้ขี่ห้วยควันกาท่านสไปท่านหนาให้เลี้ยวหลังกำของเก่าหอดหอนท่านมาโหลดโถดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปเอาละน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายหนองแกฮักแพ้งเฮ้ามาเลี้ยวหลังกำของเก่าเฮ้าคือความเปิ้นเบาแม่กาปูซอนล้านน้อเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเฮ้าจะเจริญกุ้งเครื่องเลื่องเหลื่อมแต่ว่าความเดือดห่อนวนว่ายเกิดขึ้นพ่อแม่ทุกใจหยอดโลกลูกบ่เสื้อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์บ่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนบ่มีความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานี่กันแล้วเป็นประเดี๋ยวความเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงพ่อแม่เสด็จสื่อลูกกินทั้งหมดนั้นกำลังเกิดมาหลุดผู้เฒ่ามาโหลดโถดเข่ามาแหล่แท้แถดมาแหล่แปรแปดมาแหล่แท้แท้มาแหล่แปดแปงมาแหล่มันเต็มมาล่มโปมโปว่าปมเหว่าอันนี้คนเอิดว่าหนวกหน่วยคนเวลาเขาเอิดว่าจกหน่วยคำที่มันห่วยมันติดมันแค้นกันนี่แล้วมันติดกันเป็นความโบราณหมายถึงความเราเป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจกำลังเต็มไปด้วยวิกฤตการเข้าก็เลยมันเลี้ยวหลังของเก่ามื้อนี้ก็เลยส่วนปีส่วนหนองเลี้ยวหลังของเก่าแล้วบ้านเมืองบ่คือเก่าจังซี่เพราะมันจังเพราะว่าเฮาขาดสินขาดถ้ำซะแล้วขาดความปักปุ่มซุ่มเย็นในจิตในใจมื้อนี้เข้ามาเว้าพะยากันเพื่อเป็นการถอย

ตาดำว่าอยากล่องลอยน้ำอโนมาให้เขาของเดโน่แล้วจึงหัวหอบฝ่ายให้ใส่แจ่งดังประจันสิคือบ่ว่าสั่นข้อเว้านี่มาในหนังสืออลุประสนสุดสวัสดิ์ขาดใจสุดที่อาวคนสัวโบราณมันเอิ่นเปรียบดังกาดันคนสัวอยากเฮ็ดดีคนดีอยากเฮ็ดสัวเป็นเรื่องของธรรมดาสามัญความดีความสัวเป็นของกลางบ่แม่นของไผบ่มีผู้ใดผูกขาดคนสัวสิเลิกละความสัวที่ตนเคยเฮ็ดเคยทำมาก็ยอมได้แล้วก็มาทำความดีต่อไปคือจังพ่อแม่อ้ายน้องผู้ลังคนเคยสัวสาลามกพิษโลกพิษผัวพิษพ่อพิษแม่ล่วงเกิดไปแล้วมาเกิดได้ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์เพิ่นเอิ้นให้ลุกเพิ่นปุ๊บให้ตื่นสิแจงแถลงไขจิตใจก็เลยแจ้งข่าวขึ้นลบลาวตาวขึ้นกลับมาสร้างคุณงามความดีปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพื่อลบร้อยราวขาวน้ำตาของความบ่ดีบ่งามให้มันเหมาะมันสมพระพุทธเจ้ามันจึงเอื้อนว่าผู้ใดปกปิดกรรมชั่วด้วยกรรมดีเลิกทำความชั่วแล้วมาทำแต่ความดีผู้คนผู้นั้นโสอิมังโลกังปภาเสติอัพภามุตโตวจันทิมายอมส่องโลกเนี่ยให้สว่างคือประจันออกจากกลุ่มเมฆพ่อแม่อ้ายน้องแต่หักแห้งลืมเสดอเอ้อความสัวสาบดีบ่งามนามกรเฮาเคยลวงเคยล่ำเคยบดีบ่งามบ่มีผู้ใดดอกได้เกิดมาเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องในใสพระยอมมีโอกาสทำความสัวแน่ความดีนำบัดสิสำละทั้งสัวละทั้งดีสร้างคุณงามความดีได้หลายทำจิตใจให้ปล่อยว่างคือความพระปัญวาอดีตานานวาขเมยานปฏิกังเขอนาคตังบอคำหนึ่งถึงอดีตที่รวมไปแล้วโดยอาไล่บ่ห่วงไงน้ำอนาคตมาบนหอดต่อถึงปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตัทธาตัทธาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุภูคะนี่เห็นความจริงชัดแจ้งต่อหนาว่าดีนี่มันดีสัวนี่มันเดือดห้อนก็เลยมาเพาะพูนแต่ความดีในปัจจุบันนาการจนถึงที่สุดหักดีหามจัวหักสัวหามเสาบ่หามทั้งจัวบ่หามทั้งเสามันนักทิ่มตูมเมิดก็ปล่อยว่างขอพูดอาการนั้นไว้บุคคลจังสั้นพระพุทธเจ้าว่ามีชีวิตอยู่มือเดียวก็ประเสริฐว่าสั้นจึงเขากับท่านน้องคนโบราณบอกว่ากาดำจากล่องลอยน้ำอโนมาให้เขาพองเด้เนาะจึงสิเหาะหอบฝ่ายให้ใส่แจ้งดังพระจันทร์เชิญเด้อกาดำทั้งหลายเอ่ย

มาโซดาเขาหน่อยค้นเคียงคูแล้วสิมาพื้อปีกตุ่มไปหน่อยปองเลี่ยงบ่ของคือสันบ่ข้อบอกอันนี้เป็นข้อบอกเป็นๆง่ายๆคนโบราณกากับหมอกเขาเคยบ่ถือแก้วกันนั่นเด้วหนูกับแมวกูเวรมีวินว่าแล้วกับไก่หน่อยเคยเป็นศัตรูกันสัตว์สองจำพวกนี่สิเป็นมิตรกันสมควรหรือบ่เหมาะสมบ่เนาะโบราณถือว่าสิเหมาะหรือบ่เหมาะเพราะสัตว์สองจำพวกนี้เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ก่อนแต่หากสิลดมานะละทิฐิมานะเดิมแล้วกลับมาเป็นมิตรเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันก็สิบ่ผิดแปลกตรงไหนแห่งดีอเวโลโหมีเป็นผู้บ่มีเวรมีภัยเวลาเป็นศัตรูกันห้องก็ยังเป็นได้เป็นหยังเฮาสิเป็นมิตรเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันบ่ได้วันเวลาแห่งความหากเป็นเวลาแห่งความหวานชื่นส่วนความซึมซังนั้นมันคืนมันขมเพราะเหตุนั้นท่านนันกาดำสิมาโซดาเขาห้อยค้อนเคียงคูแล้วสิมาเพื่อปีกตุ่มไกลหน่อยปองเหรียญกะหาคือแท้แล้วเลิกความเป็นศัตรูโคเวนเป็นผู้บ่มีเวรเป็นผู้บ่แพ้เป็นผู้บ่ชนะเอาชนะจิตใจเจ้าของที่มันสร้างมูที่มันผิดกันเจ้าก็ชนะใจเจ้าข่อยก็ชนะใจข่อยข่อยยอมแพ้เจ้าเจ้ายอมแพ้ข่อยเมื่ออยู่เนื้อแพ้เนื้อชนะมีแต่ความเมตตาปานี้สยังเวลังปสวัตติผู้ชนะกระโถโผอาขาดทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้นอนอนาถหรือไทยทนผู้สงบนอนสุขบทุกข์หอนบ่เผิกถอนเสียใดทั้งแพ้และชนะคนโบราณเป็นว่าการชนะผู้อื่นหมื่นแสนหนชักหน่อยขึ้นตนเป็นแพ้บ่แน่เด้อเป็นว่าเอาชนะใจโตเท่านั้นพ่อสิเกิดก็สุขแท้ให้แก่เฮาบ่ชั่นสั่นเลิกชนะเลิกแพ้ชนะก็ชนะใจเจ้าของคันแพ้กับยอมแพ้หมูสาให้คือกาดำง่อยค่อนกับนกเขาให้คือแล้วเพื่อเปกตุ่มไปหน่อยปองเลี่ยงสิของคือดอกเด้

เขาไปข้าเจ้าว่าบ่ฟังปืนเขายิงหัวจากน้ำเพิ่งยบเกี่ยวลูกน้องขากัน 2-3 คนขนกำลังทหารเป็นกองพันกองพลเลยยิงเลยขากันเสียแล้วบ่ากลัวสิยุดอย่างใดหมดเงินหลายหมื่นล้านของแต่ละประเทศนี่แล้วกาจินปิงไปฆ่าพ่อแห่งเพื่อฆ่าแข่งจะไปหล่มเครื่องฟ้องบ่ซั่น

ก็เขียนมาเก่าอ่านประสงค์อ่านโป่งสารฝงมงหลวงพ่อผิดหยอกกลัวเก่งยานหินฟูหนามนาที่ล้วงไหลลองปลาปุ๊กขันยูหลี่ปลายใหม่ตังเลศปูปลาเมื่อเปิดหนามนี้จากว่องใสมันก็แย่งผู้พาปลาไพ่พนมใหม่เอียนเปิดหนามนี้เขื่อนอาหน้าไล่ล่าปลาเป่าสูงเสียห่างมาล่าห่างห้ามสวนเสียกินของคำต่มขาวไหวพนมหน่อมแก่กาหมากขาวเมื่อเปิดตนพบพวงร่วงดินเสือสางหนีจากแดนดงใหม่คบม่วงห่างมังเป็นเขาเปลือกซาหลอดเมื่อเปิดเบียร์แถมสื่อใส่น้ำจากหนังสือผูกหลวงปัจเสนอีสานบ้านห้องสองฝากฝังของบ่ไว้ผู้ข่าขอไขความให้เห็นห้องพ่อหูความพญาความสิหูปัญญาปู่อาจสมเห็นผู้โบกข้าวาทั้งวัดนั้นคนมีอำนาจวาตนาเคยปกครองบ้านของเมืองสีสถานยานกลัวคนบ่มีอำนาจวาตนาหลูกคนผ่านตันดานภัยได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาตนาปกครองบ้านเมืองคนใหญ่คนโตพากันลบเหล็กเปียกนี้ไปอยู่ตามป่าตามดงตามบาทตามเมืองเล็กเมืองหน่อยพวกที่บ่อย่อมนี้ก็ย่อมตะวามีพักกลับไหวคนอันธพาลจึงบอกว่าปูป่าเมื่อเปิดหนามนี้จากว่างใสมันกัดแย่งผู้พาป่าไผ่พนมใหม่ป่าพี่ป่าพอจะขึ้นไปใหม่แต่เป็นความบอกเป็นปริศนาเอียนเปิดหนามแน่นายว่างต้มนี่ไปแปลงห่วงข้างอยู่ถึงปลายไปท่านว่าอันนี้แล้วท่านบอกว่าต่อไปผลเอียนเปิดหนามแน่นายว่างต้มพระสงฆ์องค์เก่าสีแน่นายพระธรรมวินัยบวชมาเลื่องๆแต่มีจิตใจความเป็นอยู่คือชาวบ้านแล้วสงสิภาพกันเล่นการเมืองหยาดแยงไตสิกขาบ่อ่าวเอือหาแต่ไหนใส่ถงสงสิภาพกันเล่นการเมืองหยาดแยงแสดงตนเป็นพระอริยะเจ้าล่วงหลอกหลอกกินเปิดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบ่สนใจเรื่องธรรมวินัยเพื่อสิดับถูกสนใจความอยากในอยากโตคือเอียนเปิดหน้าทีนี้นายว่างตมสิไปเป็นนักการเมืองการเมืองเป็นปุโรหิตปุโรหิตให้นักการเมืองทั้งหลายหลังจากนั้นก็สิแสดงตนเป็นพระอริยะเจ้าแล้วบรรลุโซดาบันสกิทาข้าอาณาข้าไปแล้ววันนี้เพิ่นจะบอกว่าน้องสิ่งทำตะบ้าให้แม่บกดำกลมขาบเสื้อโคงนบหนอบไฟขนาดเนื้อมูสามันน้องสิ่งโตในน้อยแสดงโตทำตะบ้าให้คือแม่บกดำสุกลมขาบมีแต่แมวสิกินหัวหนูในฝันหนูเห็ดให้แมวขาบหมายความว่าคนธรรมดากระจกเงาะง่อยธรรมดาแสดงตนเป็นพระอริยเจ้าสร้างสำนวนโวหารคำพูดยิ่งไงเป็นพระอริยเจ้าหลังจากนั้นเจ้าไงนายโตคนมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาตนาสิเป็นเมี่ยวปักดำก้มขาบไฟเสือดำดำขาบสำบันดำกันเบิดหมู่เลยจังสิเดียวความโบราณเป็นว่าหนูสิ่งทำตาบ้าให้แปบดำกลมขาวเสื้อโคงหนบหนอบไฟขนาดเหนือหมู่สมัน

การเมืองห่อนห้อมไปเป็นยมแล่ยมมีพอบาทหลายหล่นกว่าคนคนมีหน่อยน่ายหลายเหลือไผงัวดอนได้น้ำกด

ตอนดำจากหนังสือโผปัดเต็มคือกันบ้านเมืองสมัยโบราณมีเจ้าเมืองผู้เดียวบ้านในสมัยโบราณมีเจ้าบ้านเจ้าเมืองผู้เดียวผู้เมืองนี่หนึ่งบาทหนึ่งแง่การปกครองเป็นหลายเสร็จหลายสายหลายพักหลายพวกผู้หนึ่งปกครองทางหนึ่งผู้หนึ่งปกครองทางหนึ่งนายลอยหลายกลัวนายสิบเด็กหน่อยปกครองผู้ใหญ่พอเป็นนายสิบโลกเป็นนายพันนายพันจึงบอกว่าหัวดอนใดน้ำก้นก่อนดำมีทั้งดีทั้งสัวก็มีหัวดำสัวก่อนหัวดอนสัวน้ำหลังก็มีคันวาย่ามเอาบุญบัสสัตอยากเอาหมอล่ำสิเอาหนังเอาพูดเขาว่าคนหนึ่งเด็กหน่อยบอกเอาหนังเอาหมอล่ำคันบ่มีบ่ได้บ่เป็นบุญผู้ใหญ่ก็ล่มเอาเล่าแหล่น้ำหัวดำความจริงนั่นก็เป็นน้ำเจ้าของขลับเอาเด็กหน่อยมาอ้างเป็นแต่ผู้ใหญ่บ่เป็นผู้รักเขาอยากเบิ่งแน่โตอยากเบิ่งน้ำบัสสิสับพอแกอยากเบิ่งหลายกว่าโลกจ่อยหมอลำมาเปิดสากมุมหน่อยห่มหน่อยเต็มตะกงงคงบังผูเขายืดข้อหยาดลูกหลานบังจะบังกูหลายสูตากูบ่ดีวะเปิดผากังแจ่มสว่างในตาจังบอกหัวแซ่บง่าจังแต่งงานกันน้ออายว่าจังปู้พ่อใหญ่เต็มตะกงงคงบังผูเกี่ยวถาดถาดแล้วมันว่าเขาล่ำเกี่ยวกันลูกไผ่เมียปูเป็นว่าหัวดอนไอ้น้ำก่อนก่อนดำการเมืองหอดพ่อมไปเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาทร้ายหลบตัวคนคนมีหน่อยนายร้ายเลือไผ่หัวดอนไอ้น้ำก่อนก่อนดำส่วนว่าความดีเด็กน้อยหัวทอกำปั่นอายุ10ปี11 12ปีสันป.3 ป.4 พี่จำศีล8ลงอยู่วัดแต่ผู้เฒ่าจักแม่นค่ายังงามเขาพรรษาสกลพรรษาเป็นจังสิกะมี

0: ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: ทุกคนตั้งใจฟังทั้งเทศนา การฟังธรรมเทศนา ให้รู้จักความหมายเทศนาอะไรที่พระองค์จะเทศนาก็ดีหรือครูบาอาจารย์เทศนาก็ดีความประสงค์ท่านประสงค์อะไรพุทธศาสนาที่พระองค์สอนนั้นสอนให้เห็นทุกข์สอนให้จักทุกข์ไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดสอนทุกข์ทั้งนั้นซึ่งเป็นต้นเหตุของโลกที่โลกจะเกิดขึ้นมากระทบเพราะมีทุกข์ต้นเหตุของทุกข์ของโลกนั้นคือตัวทุกข์นั่นแหละไปสอนที่ไหนตรงไหนก็เทศตรงไหนก็เทศเรื่องทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมามันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคน จึงไม่เห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกส่วนที่เราเกิดขึ้นมาได้อวัยวะทั้งปวงหมดย่อมได้แต่มีทุกข์ประจำในทั้งนั้นพระองค์สอนให้เห็นตามเป็นจริงมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะทุกชิ้นส่วนนวลแต่ทุกข์ประจำไปทางนั้นแต่คนเราไม่มองเห็นตาก็เป็นทุกข์หูก็เป็นทุกข์จมูกลิ้นกายก็เป็นทุกข์อวัยวะทุกชิ้นส่วนเป็นทุกข์ทางนั้นไม่ทุกข์ยังไงมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องกระทบกระเทือนมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องแปรปรวนไปต้องดับสูญเป็นที่สุดนอกจากนั้นอีกตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบอิทธาลมสิ่งที่พอใจสิ่งที่ยินดีชอบใจมันก็จำมาความดีนั้นติดไว้ในใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไปมายืดตั้งหลายปีล่วงแล้วไปตั้งหลายปีก่อนนึกคิดถึงอยู่เสมอการไม่คิดนั้นไม่ใช่เป็นความสุขแต่ความหลงของคนนะเข้าใจว่าสุขคือคิดถึงอารมณ์ของเก่ามันเดือดร้อนเป็นทุกข์เข พูนกวายกระซับกระสายมันเพียงว่าเป็นทุกข์ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายมีตาก็มีโรคไว้สำหรับให้เจ็บให้คันตาต่อตาแดงมีโรคไว้จามไว้นั่นท่านอาจารย์คุโลโครวมเรียกว่าโรคในตามีหูก็มีโรคประจำอยู่ในตัวมีจมูกมีลิ้นมีกายมีมากมายเยอะเจ็บปวดนอนมีสารพัดทุกอย่างโรคแสบโรคซึมโรคประจำตัวโรคแสบโรคซึมคือมันจรมาเป็นไข้เป็นหวัดเป็นหวัดเป็นไอสัพพัดทุกอย่างมันจรมาเมื่อที่จะขนานนับส่วนโลกของมันเองท่านได้เกิดมาได้โลกในตัวอยู่แล้วเจ็บปวดเมื่อยนั้นนี้ต่างๆเป็นโลกทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นแก่เท่าชราสมุดสุดทรงมันโลกประจำมันทั้งนั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้แหละมันยากที่คนจะมองเห็นโดยสามารถมองข้ามเสียมีตาเข้าใจว่าตาได้เห็นสิ่งที่ดีที่ชอบสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจชอบอกชอบใจลืมคิดถึงเรื่องกุศลกรรมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายก็เพลินตามหลงตามลืมมองกุศลกรรมมีดีก็ต้องมีชั่วเท่าๆกันนั่นแหละยิ่งร้ายก็ชั่วซะยิ่งร้ายก็ดีซะอีกอย่างมีตาเนี่ยมองเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดถ้ามีตาก็ไม่เห็นรูปเพลิดเพลินเจริญใจทั้งสิ่งเพลินเจริญใจนั่นแหละมันทุกข์ในนั้นเนี่ยความเจริญใจนั้นคือความทุกข์นั่นแหละมันเจริญตรงไหนมันชอบใจตรงไหนเห็นรูปสวยๆรูปงามๆรูปที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจความเพลิดเพลินเจริญใจนั้นตัวนี้แหละคือตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นน่าเห็นว่าสุขพยายามอธิบายให้ฟังแล้วมันจะติดไปคล้องไปพัวพันคือมันดีเพลิดเพลินนั่นแหละความทุกข์เพลินกับทุกข์นั่น

ตาเห็นเป็นสิ่งที่เราเพลิดเพลินเจริญใจชอบใจอันนั้นก็เป็นทุกข์แล้วก็มันข้ามอีกครั้งนี้ไม่เห็นนะครั้งนี้ก็เสียดายคิดถึงเรื่องอันที่เห็นนั้นอันที่เจริญใจที่ชอบใจนั้นนั่นแหละยิ่งทุกข์ใหญ่นอกจากนั้นอีก

ในสิ่งทั้งสามประการนี้แล้วไปเอาสิ่งอื่นมาช่วยเราอีกช่วยเราอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มั่นคงแล้วความเชื่อที่ไปเอาของอื่นมาช่วยนั้นมันก็ไม่ใช่ของดีๆอะไรเป็นความงมงายหลงไหลเข้าใจผิดในเรื่องอะไรต่างๆทำให้จิตใจของผู้นั้นโยกคลอนไม่มั่นคงในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไฝ่เสไปด้วยประการต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประการต้นเรียกว่าศรัทธาไว้ในเรื่องนี้นอกจากมีความศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะต้องมีศรัทธาให้มั่นอีกอันคือให้มั่นว่าชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำการกระทำนั้นภาษาธรรมะเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทำที่มีเจตนามีความตั้งใจเราทำอะไรด้วยความตั้งใจเรียกว่าเป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมก็ต้องมีวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นเกิดขึ้นผลกรรมนั้นมันเกิดขึ้นแก่คนผู้กระทำไม่ได้เกิดขึ้นแก่คนอื่นแต่ว่าเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำนั่นโกรธแล้วมันก็ส่งผลกระเทือนไปถึงบุคคลอื่นด้วยเช่นพ่อบ้านกระทำกรรมไม่ดีผลกรรมไม่ดีนั่นเกิดขึ้นแก่พ่อบ้านก่อนแล้วก็ส่งผลไปถึงแม่บ้านส่งผลไปถึงบุตรหญิงชายซึ่งอยู่ภายในบ้านส่งผลไปถึงคนชายส่งผลไปถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกันต่อไปแต่เริ่มต้นมันเกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลนั่นก่อนแล้วก็ส่งผลกระท้อนออกไปเป็นวงออกไปเท่าที่แรงกรรมนั้นจะส่งไปได้นี่มันกระเทือนไปอย่างนี้เช่นกรรมที่ทหารรัสเซียยิงเรือบินเกาหลีตกเนี่ยมันกระเทือนไปทั้งลูกชาวลูกทั้งหลายได้รับกระเทือนจากกิจกรรมส่วนนี้แล้วก็มีความเศร้าสลดใจมีความเสียใจในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทบกระเทือนไปอย่างนี้ผลกรรมนี้มันกว้างออกไปสุดแล้วแต่แรงกรรมที่ตนกระทำชีวิตของคนเรานี่ขึ้นอยู่กับการสร้างสมกรรมของเราเองเราสะสมในส่วนใดเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราสะสมในส่วนชั่วเราก็เป็นคนชั่วถ้าเราสะสมในส่วนดีงามเราก็เป็นคนดีคนงามความเจริญก้าวหน้าก็เกิดขึ้นแก่ตัวของเราให้เชื่อมั่นในหลักนี้ไว้อย่าไปเชื่อดาวเชื่อดวงเชื่อโชคชะตาราศีอย่าไปเชื่อว่าสิ่งนั้นจะดลบันดาลให้ตนเป็นอย่างนั้นให้ตนเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวกราบไหว้วิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวซึ่งไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทที่จะพึงกระทำเช่นนั้นพุทธบริษัทต้องเป็นผู้รู้ถูกต้องต้องเป็นผู้ตื่นตัวต้องเป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใสอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไปเที่ยวหาสิ่งอื่นมารองรับความเชื่อของเราไม่ไปไหว้สิ่งอื่นไม่ไปขอสิ่งอื่นแต่เราจะพึ่งองค์พระพุทธเจ้าองค์ธรรมองค์สงฆ์สามองค์นี้เท่านั้นแล้วการกระทำก็จะมั่นคงขึ้นจะทำอะไรก็ต้องคิดในรอบคอบจะพูดอะไรก็ต้องให้รอบคอบจะทำอะไรก็ต้องให้รอบคอบจะไปไหนจะเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องให้รอบคอบในเรื่องนั้นนั้นอย่าเป็นคนรับง่ายเกินไปอย่าเชื่อง่ายเกินไปอย่าทำอะไรแบบง่ายแต่ต้องยับยั้งชั่งใจก่อนจะทำอะไรก็คิดไว้ก่อนว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันจะเสื่อมหรือจะเจริญมันจะให้ความทุกข์หรือว่าจะให้ความสุขแก่เราต้องคิดอย่างรอบคอบอย่างนั้นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบเราก็จะไม่ตกหลุมพรางของสิ่งยั่วยุมีประการต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้มันยุคนให้หลงไหลมัวเมาประมาทลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็กระทำอะไรลงไปด้วยความเข้าใจผิดอย่างนั้นมีบ่อยๆเพราะงั้นจึงต้องคิดต้องกรองไอ้ความคิดนี่มันจะเกิดขึ้นจากหลักการที่ว่า

เราเชื่อมั่นว่าดีชั่วสุขทุกข์เสื่อมเจริญเกิดจากการกระทำของเราเองไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจอะไรอะไรทั้งหมดให้เราเชื่อตามแบบชาวพุทธว่าไม่มีอำนาจอะไรยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของกรรมคือการกระทำของเราเองอะไรอะไรมันจะเกิดก็เพราะตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอันยังมีโทเถีความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนผู้อื่นจะทำให้ใครบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้เขาใส่ความนี่มันทำให้เราดีชั่วเศร้าหมองก็ไม่ได้ชั่วก็ไม่ได้มันเป็นไปตามปัจจัยที่เขาว่าไปตามนั้นเองแต่เนื้อแท้เราไม่ได้เป็นตามนั้นแต่เราอาจจะถูกจับไปก็ได้แต่ว่าจิตใจเรามันไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้เสียหายเพราะสิ่งนั้นถ้าเราเข้าใจถูกต้องแต่ถ้าไม่เข้าใจถูกต้องก็ไปนั่งกลุ้มใจอยู่เหมือนกันนั่นก็คือความผิดพลาดของเราคิดผิดน่ะพอเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์คิดถูกมันก็เป็นสุขอ่ะคิดให้เจริญเราก็เจริญคิดให้ก้าวหน้าเราก็ต้องก้าวหน้าคิดอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปตามอำนาจแห่งการคิดการพูดการกระทำซึ่งเรียกว่าเป็นกรรมของเราเรามักจะพูดว่ากรรมแท้ๆอันนี้พูดถูกต้องเวลามีอะไรขึ้นก็พูดว่าเออกรรมแท้ๆนะพูดถูกว่ากรรมแท้ๆแต่ว่าไม่ได้เอาไปคิดให้ละเอียดว่ามันกรรมของใครเกิดจากอะไรเวลาเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมรับว่าตัวทำกลับไปโทษว่าอันนั้นอันนี้ทำให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เสียหายเคยพบคนบางคนบอกว่าทำไมคุณจึงทำอย่างนี้เดินจะตาผมมันเป็นอย่างนี้หาว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้ไอ้นี่คือความเข้าใจผิดไม่ใช่ดวงจะตาบงการให้เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากการคบหาสมาคมสิ่งแวดล้อมการได้รับอบรมบ่มนิสัยในรูปอย่างใดมันก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นเด็กเกิดมาใหม่ก็ยังเรียบร้อยบริสุทธิ์สะอาดแต่ไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สามมันก็สามไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเด็กนั่นก็ดีไปมันเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระทำด้วยอำนาจสิ่งยั่วยุอย่างเหล่านั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนข้างเคียงก็เรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมของเด็กคนนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นไปในทางเสื่อมก็เสื่อมเป็นไปในทางเจริญก็เกิดความเจริญมันเป็นไปตามกฎแห่งการกระทำทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปในรูปอย่างอื่นถ้าเราเชื่อมั่นอยู่ในหลักอันนี้เราก็จะเกิดความละอายบาปเกิดความกลัวบาปความละอายบาปความกลัวบาปนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นโลกกปาลธรรมโลกกปาลธรรมแปลว่าธรรมรักษาลูกธรรมคุ้มครองลูกโลกในที่นี้ก็คือคนนั่นแหละไม่ใช่ลูกกลมกลมป้อมป้อมไม่ใช่แต่หมายถึงคนแต่ละคนนี่เป็นลูกหนึ่งลูกหนึ่งถ้าว่ามีธรรมะสี่สองประการนี้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจก็เรียกว่ามีโลกกปาลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาก่อนยุคพระพุทธเจ้าเกิดนั้นชาวอินเดียก็เชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ต่างๆนานาทำหน้าที่กันตามเรื่องแล้วก็มีเท่าลูกกบาล4ตนรักษาลูกเท่าวิรุณ6วิรุณปักเท่ากูเวนเท่าอะไร4ท่านรักษาลูกในทิศทั้ง4ให้อยู่เย็นเป็นสุขคนก็ไปไหว้เทพเจ้าเหล่านั้นให้ช่วยคุ้มครองรักษาพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะในโลกแล้วพระองค์ก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เทพเจ้า4องค์รักษาคุ้มครองเราแต่ว่าเราจะต้องคุ้มครองตัวเราเองการคุ้มครองตัวเราเองก็ต้องประพฤติธรรมสร้างธรรมะเป็นรั้วเป็นเกราะป้องกันตนไม่ให้เกิดภัยอันตรายขึ้นแก่ตนแล้วก็ธรรมะที่จะคุ้มครองตนนั้นไม่มากไม่หมายอะไรมีเพียงสองเรื่องเท่านั้น
ถ้าเรามีไหว้คุ้มครองแล้วเราก็จะปลอดภัยแล้วพระองค์ก็บอกว่าทำสองประการนั้นคืออะไรคือหนึ่งหิริความละอายแก่ใจสองโอตตัปปะความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะการกระทำนั้นเรียกว่าหิริโอตตัปปะความละอายกับความกลัวนี่เป็นซึ่งคุ้มครองรักษาชีวิตทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงให้ปลอดภัยด้วยประการต่างๆเราก็ต้องหันมาพึ่งธรรมะนี่เรียกว่าพึ่งพระธรรมก็คือธรรมะสองข้อนี้เอามาพึ่งท่านเป็นคนให้ละอายต่อการกระทำชั่วให้เป็นคนละอายต่อการกระทำความชั่วเรียกว่าหิริหิรินั่นมันหมายถึงความละอายที่ไม่กล้ากระทำความชั่วทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งคนบางคนที่แจ้งไม่กล้าทำแต่ว่าที่ลับทำถ้าทำในที่ลับก็เรียกว่าไม่มีหิริที่แจ้งไม่กล้าทำก็ไม่เรียกว่ามีหิริเขาเรียกว่าเป็นคนกระดากกระดากอายไม่กล้ากระทำต่อหน้าคนแต่พอรับหลังคนแล้วทำสบายใจเฉิบไปเลยทีเดียวอย่างนี้ไม่เรียกว่าหิริคนมีหิรินั้นต่อหน้าก็ทำไม่ได้รับหลังคนก็ทำไม่ได้เพราะมีหลักประจำใจว่าที่รับไม่มีในโลกที่รับไม่มีในโลกเรื่องที่รับไม่มีในโลกให้รู้ว่าอย่างนี้เราจะทำอะไรอย่านึกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็เราเองรู้เห็นอยู่เป็นคนแรกแล้วแล้วการที่จะเกิดความทุกข์หรือเกิดความสุขน่ะไม่เกี่ยวกับการรู้เห็นของคนอื่นแต่มันเกี่ยวกับการกระทำของเราเป็นเรื่องสำคัญถ้าจะนั่นเมื่อมาคิดได้อย่างนี้ก็เกิดความละอายในการที่จะทำอะไรลงไปละอายที่จะไปทำชั่วคนไทยเราสมัยก่อนยังละอายกันอยู่ละอายที่จะไปเล่นการพนันละอายที่จะไปดื่มเหล้าละอายที่จะไปประพฤติสิ่งเหลวไหลละอายแต่เดี๋ยวนี้ขอไปเรียกว่าหน้ามันชาไม่ค่อยละอายกันต่อใดแล้วสมัยก่อนคนดื่มเหล้าเนี่ยต้องแอบดื่มแอบดื่มละอายละอายกระดากแอบดื่มคือตุ๊กดื่มรีบไปเลยกลัวใครจะเห็นยังละอายเดี๋ยวนี้นั่งดื่มชื่นสบายใจดื่มในร้านสบายใจเลยไม่ละอายแล้วนี่เรียกว่าไม่มีหิริแล้วเพราะว่าดื่มได้ทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นดื่มได้ในรถไฟก็ดื่มได้ในรถยนต์ก็ดื่มได้ต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังดื่มได้ดื่มเฉยๆชาไปจนหมดแล้วเรียกว่าไม่ละอายแล้วนี่คือความเสื่อมโทรมทางจิตใจของคนเราในยุคปัจจุบันนี้จนหมดความละอายพูดตามภาษาชาวบ้านหมดยางอายไอ้อย่างที่จะให้เกิดความละอายนั้นมันหายหมดไปจากหน้าตาจากเนื้อจากหนังแล้วก็ทำอะไรได้ตามชอบใจเป็นอย่างนี้สมัยก่อนนั่นเขาละอายไม่กล้าจะทำอะไรในเรื่องที่เป็นความชั่วความเสียคนตกเบ็ดอยู่พอเห็นพระเดินมาวางกันเบ็ดแล้วทำยืนเฉยนี่ก็เรียกว่ากระดากกระดากเห็นพระมาก็กระดากไม่อยากตกเบ็ดพอพระไปแล้วตกต่อไปนี่แล้วก็ไม่ละอายถ้าละอายก็ไม่ทำเรื่องนั้นต่อไปเพราะว่าละอายแก่ใจตนเองมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสิ่งนี้ไม่ควรแก่เรานึกถึงชาตินึกถึงสกุลนึกถึงความรู้นึกถึงศักดิ์ศรีก็ไม่กล้าทำเช่นนึกว่าเราเป็นคนเกิดในสกุลที่เขาสมมติว่าเป็นสกุลสูงเราจะไปทำอย่างนั้นมันไม่สมควรแก่เราก็เกิดความละอายใจเราบางคนมีความรู้เป็นบัณฑิตในวิชาใดวิชาหนึ่งก็ตามเราละอายเพราะว่าเราเป็นบัณฑิตถ้าเราไปทำอย่างนั้นความเป็นบัณฑิตมันจะหายไปเลยไม่กล้าทำเราอยู่ในตำแหน่งสูงเช่นเป็นหัวหน้าคนหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองหัวหน้ากรม
หัวหน้ากระทรวงหน่วยท่านหัวหน้าถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกน้องจะเสียการปกครองจะเสียวินัยที่เขาเรียกว่าดิสซิปลินอะไรนะมันเสียไปมันไม่บอกที่จะทำเช่นนั้นแล้วก็ละอายเลยไม่กระทำว่าเด็กๆจำภาพอยู่ติดตาผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีงานฉลองอะฉลองบ้านฉลองเมืองหรือย้ายเมืองเมื่อก่อนเมืองมันอยู่ที่หนึ่งย้ายมาตั้งที่หนึ่งก็มีงานฉลองมีการเลี้ยงมีอะไรกันก็มีกำนันคนหนึ่งท่านผู้ว่าก็เรียกมาถึงก็ยื่นแก้วให้แก้วเล่าให้แก่ให้กำนันคนนั้นกำนันคนนั้นแกยกมือไหว้ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าผมดื่มไม่ได้ครับทำไมดื่มไม่ได้ใครๆก็ดื่มได้ทั้งนั้นผมถือศีลกระผมบอกงั้นแกถือศีลดื่มไม่ได้ท่านผู้ว่าก็เออดีกำนันเป็นคนมีศีลบ้านเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ดื่มเหมือนกันแต่ว่าดื่มในสังคมความจริงท่านก็ไม่ได้เป็นคนขี้เมาอะไรนักเรียบร้อยนะการเป็นอยู่ในบ้านเมืองก็เรียบร้อยดื่มน้ำอยู่เมืองพัทลุงนานกว่าใครๆเนี่ยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีกำนันคนนั้นไม่ดื่มเพราะเป็นคนมีศีลละอายว่าเรามันเป็นคนมีศีลถือศีลรับศีลแล้วจะไปดื่มของเมานั้นย่อมไม่สมควรอย่างนี้เรียกว่าละอายแก่ใจตัวเองไม่กล้ากระทำเช่นนั้นหรือว่านึกถึงว่าเราเป็นพุทธบริษัทถ้าเราจะไปทำสิ่งที่เป็นความชั่วไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้าไปเที่ยวกลางคืนไปเดินตามหลังคนชั่วประพฤติตนในทางเสียหายไม่ว่าเรื่องใดน่าอายไม่กล้าทำสิ่งนั้นได้ก็เรียกว่าเป็นคนมีหิริประจำจิตใจหิรินี่จะคุ้มครองคนนั้นไม่ให้ตกต่ำในชีวิตในการงานในการเป็นการอยู่มันคุ้มครองไว้ได้นอกจากหิริแล้วก็ยังกลัวต่อไปกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะมีความเชื่อมั่นอยู่ในใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราหนีจากผลที่เรากระทำไว้ไม่ได้เป็นอันขาดใครทำอย่างใดต้องได้รับผลอย่างนั้นเลยกลัวกลัวบาปที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นเพราะเมื่อทำแล้วมันไม่ไปไหนมันจะตกบนกระบาลของเราเลยไม่กล้ากระทำเรียกว่ามีอุตตัปปะถ้ามีหิริมีอุตตัปปะประจำจิตใจนี่ปลอดภัยสิ่งนั้นคุ้มครองรักษาเราธรรมะรักษาเราเพราะเรารักษาธรรมะเมื่อเรารักษาธรรมะธรรมะก็รักษาเราแต่ถ้าเราไม่รักษาธรรมะอย่าหวังเลยว่าธรรมะจะมารักษาเราเวลานี้เราไม่ค่อยเอาธรรมะมารักษาแต่เราไปเอาอะไรๆซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการประพฤติธรรมเอาอำนาจเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชโดยความสมมุติว่าให้มาช่วยตนให้พ้นภัยแต่ไม่ช่วยตัวเองไม่หัดว่ายน้ำคอยแต่จะให้คนอื่นช่วยเวลาตกน้ำแล้วมันตกเวลาไม่มีคนช่วยแล้วจะเป็นอย่างไรมีหวังตายแล้วเปอร์เซ็นต์ก็เราไม่ได้ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยตัวเองให้พึ่งตัวเองและช่วยตัวเองพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติธรรมไม่ให้ไปเที่ยววิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวไหว้เจ้าไหว้ผีหรือทำอะไรอะไรเพื่อให้ช่วยตนอย่างนั้นผิดหลักการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติธรรมเมื่อเราประพฤติธรรมธรรมะก็คุ้มครองเราทันทีรักษาเราทันทีให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากการตกต่ำทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อจะได้ไม่หลงไหลกับคำเชิญชวนโฆษณาซึ่งมีมากหน้าเล่มนี้ก็ต้องมีกันอีกแหละโฆษณาให้ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นของวิเศษที่โน่นเรื่องแต่เป็นเรื่องของคนหาสตางค์
จากพวกปัญญาอ่อนทั้งนั้นเรามันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนอย่าไปเป็นเหยื่อของพวกคนเหล่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้

ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสมาวัดในวันนี้พึงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพวกเราก็เตรียมกายเตรียมตัวที่จะฉลองปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ตามธรรมเนียมที่กระทำกันมาตั้งแต่โบราณแต่ความจริงนั่นเรื่องวันเดือนปีมันไม่เก่าไม่ใหม่อะไรแต่เราสมมติกันเป็นอย่างนั้นเลยก็ทำอะไรอะไรกันให้วุ่นวายไปพอสมควรเป็นเรื่องของความสนุกความสบายทางจิตใจของคนทั่วไปแต่ในฐานะที่ผู้ศึกษาธรรมะทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนแก่บุคคลอื่นจึงจะเป็นการชอบตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะพูดต่อจากเรื่องที่ข้างไหว้เมื่อวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ก่อนได้พูดโดยยกพุทธภาษิตเก่าแก่ที่พระก็ชอบเทศกันในสมัยก่อนว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาภูการได้สภาพเป็นมนุษย์นี่ยากกิจช่างมัจจานาชีวิตตัง

การเป็นอยู่นั่นก็อยากแล้วก็กิจช่างสัทธรรมัสสวนังการได้ควังสัทธรรมเป็นของยากกิจโชพุทธานมุปปาทูการในวันอาทิตย์ก่อนก็ได้อธิบายความยากสองประการว่าการเป็นมนุษย์นี่ยากการดำรงชีวิตอยู่ให้เป็นสุขให้สบายนี่ก็เป็นการยากแล้วก็ทิ้งไว้เพราะเวลามันหมดจะแล้ววันนี้ก็มาพูดต่อว่าการได้ควังสัทธรรมเป็นของยากสัทธธรรมนั่นคืออะไรธรรมะนี่ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสัทธธรรมแล้วก็มีคำตรงกันข้ามว่าสัทธธรรมปฏิรูปคือธรรมะจอมปลอมเราจึงมีว่าธรรมะแท้กับธรรมะปลอมธรรมะแท้นี่ควังยากไม่ค่อยมีโอกาสได้ควังไม่ค่อยมีผู้สอนแต่ว่าธรรมะปลอมๆนี่มีมากแล้วก็มีให้กันทั่วไปไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายหรือเพื่อพระนิพพานเหมือนที่เราสวดในตอนเช้ามันตะกี้ความว่าเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายความกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานอันนี้คำสอนที่ไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างนั้นก็มีกันอยู่มากเหมือนกันและคนชอบด้วยคือว่าคนชอบของปลอมชอบของที่ไม่ค่อยแท้ถ้ามีการหลอกบ้างนิดๆหน่อยๆดูเหมือนว่าคนจะชอบมากขึ้นเพราะงั้นจึงมีการหลอกกันด้วยวิธีการต่างๆเช่นหลอกเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องความขลังเรื่องทำอะไรได้แปลกๆคนก็ชอบตื่นเต้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระทำที่ให้ลูกพิศวงในภาษาบาลีใช้ศัพท์ว่าโกหันเยโกหันเยนี่แปลว่าการกระทำที่ทำให้เกิดความพิศวงงงงวยเช่นการทำอะไรได้แปลกๆในเชิงเล่นกลซึ่งปรากฏอยู่ทั่วๆไปแล้วก็มีคนไปขึ้นไปหามกันมากๆวัดไหนมีพระเล่นกลนี่คนชอบคนชอบไปดูชอบไปหาอะไรที่ได้จากสำนักเหล่านั้นเราจึงเห็นว่าคนตื่นเต้นกันไปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสำนักอาจารย์ต่างๆซึ่งมีอยู่มากในเมืองไทยเหมือนกันสำนักอาจารย์เหล่านั้นมันต้องมีเครื่องล่อเครื่องจูงใจเครื่องล่อให้หลงให้มัวเมาให้เข้าใจผิดให้ไม่รู้จักสิ่งถูกต้องคนก็ชอบไปหาสิ่งเหล่านั้นยกย่องกันว่าเป็นพระอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยกย่องว่าเป็นผู้สำเร็จในทางอะไรต่ออะไรเช่นสำเร็จในด้านมโนมยิทธิคือแสดงฤทธิ์ได้การแสดงฤทธิ์ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์ในทางดับทุกข์อะไรก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคนในอินเดียก็แสดงกันอยู่มีอยู่ทั่วไปตามสำนักฤาษีจีไพรต่างๆคนก็ไปหาไปบูชาไปกราบไปไหว้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบทางใหม่พระองค์ก็ชี้ให้เห็นว่าทางนั้นไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางที่ควรจะส่งเสริมให้แพร่หลายพระสงฆ์เราบางรูปแม้จะมีทิศทางใจสามารถจะแสดงฤทธิ์เดชอะไรให้คนพิศวงได้แต่พระผู้มีพระภาคไม่อนุญาตให้ทรงกระทําเช่นนั้นก็ถือว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นเหมือนกับการเล่นปุ่นของคนที่แสดงอยู่ตามกลางบ้านกลางเมือง

ในประเทศอินเดียนั้นมีนักเล่นกลมากมายเขาแสดงในรูปแปลกๆเราดูแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องพิศวงน่ามหัศจรรย์แต่ว่าการกระทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานพระพุทธเจ้าจึงห้ามพระไม่ให้กระทำในวิธีการนั้นนั้นก็เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่ไม่จำเป็นไม่ใช่ทำแท้แต่ว่าเป็นทำปลอมสำหรับหลอกคนงู้ให้หลงให้มัวเมาไปด้วยประการต่างๆแต่ว่าถ้าแสดงขึ้นมาในรูปอย่างนั้นคนก็นึกว่าเก่งแล้วก็นึกว่าสำเร็จในวิชาการทางพระพุทธศาสนาเช่นเราได้ยินคำพูดว่าองค์นั้นเก่งทางวิปัสสนาแล้วก็แสดงอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทำอะไรได้เสกน้ำให้แตกเป็นฟองขึ้นในขันก็ได้หรือว่าทำอะไรในเรื่องประหลาดประหลาดอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการที่จะทำคนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่เป็นการแสดงกุลเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญให้กระทําแต่ว่ามีการกระทํากันอยู่เพราะเป็นทางเจริญลาภเจริญสักการะถ้าใครทําได้ก็เรียกว่าหลอกเอาลาภจากชาวบ้านได้ชาวบ้านผู้ไม่ค่อยมีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็ไปหลงไหลมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นไปแสวงหามาเอาได้จากผู้นั่นมาผูกข้อมือไว้บ้างเอามาค่อยคอบ้างหรือเอาอะไรมาติดไว้กับเนื้อกับตัวแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ประพฤติในทางละในทางเจริญกิเลสไม่ได้เบาลงไปปัญญาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นการกระทำอย่างนั้นจึงไม่ใช่หลักการในทางพระพุทธศาสนาแต่เป็นสิ่งที่จูงคนให้หลงให้มัวเมาไปในด้านวัตถุพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่นิยมให้กระทำเป็นธรรมะปฏิรูปเรียกว่าเป็นธรรมปลอมไม่ใช่ของจริงของแท้เราทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงควรจะได้เข้าใจในเรื่องนี้ไว้แล้วอย่าไปตื่นเต้นกับข่าวลือประเภทต่างๆที่เขาลือว่าองค์นั้นเก่งอย่างนั้นองค์นั้นเก่งอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้ว่านั่นคือคำลือที่ไม่ได้เรื่องเป็นคำลือที่ออกมาจากปากคนปัญญาอ่อนไม่ใช่คนมีปัญญาลึกซึ้งไม่ใช่คนที่มีการศึกษาธรรมะถูกต้องแต่เป็นคนประเภทไม่รู้อะไรเห็นอะไรก็เป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็เล่าลือกันความเชื่อในรูปอย่างนั้นจะเป็นปากทางไปสู่ความถูกหลอกลวงด้วยประการต่างๆคือถูกหลอกให้หลงไปในกุลของคนเหล่านั้นในเรื่องต่างๆมากขึ้นคนก็ยิ่งเดินอย่างชนิดปิดหูปิดตาไม่รู้จักอะไรว่าเป็นของจริงของปลอมทำให้เสียหายแก่ชาติแก่บ้านเมืองคนในประเทศใดชาติใดที่เป็นคนหลงอมงายเชื่อง่ายในสิ่งที่เขาทำอะไรแปลกๆให้ดูวันหนึ่งจะมีคนบางประเภทมาทำสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นแล้วคนก็จะไปหลงเชื่อถูกเขาจูงไปสู่ลัทธิอันเราไม่พึงปรารถนาก็ได้หรือว่าเขาสอนให้เราทำลายสิ่งถูกต้องเสียก็ได้เพราะความหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆอันนี้มันเป็นอันตรายอยู่ไม่ใช่น้อยแต่เราไม่ค่อยคิดในมันละเอียดเพราะถ้าหากว่าคนไม่มีปัญญาใครก็จะจูงไปในทางใดก็ได้เพื่อประโยชน์ของเขา
แต่ถ้าเป็นคนมีปัญญาแล้วใครจะจูงไม่ได้เพราะเขาฟังด้วยปัญญาเขาดูด้วยปัญญาเขาคิดด้วยปัญญาเขาก็เกิดความเข้าใจถูกต้องในเรื่องต่างๆจึงไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดควรที่เราทั้งหลายจะได้ช่วยกันแนะนำชักจูงให้คนเกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นการดีอันนี้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นสัทธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความเย็นเพื่อความสงบทางจิตใจนั่นยากที่จะได้ฟังคือไม่ค่อยมีใครสอนไม่มีใครพูดให้เราฟังกันที่ไม่สอนไม่พูดให้ฟังก็เพราะนึกว่ามันลึกเกินไปคนธรรมดาจะไม่เข้าใจในหลักคำสอนนั้นเลยไม่มีการสอนไม่มีการพูดให้เกิดความรู้ความเข้าใจพูดกันแต่เรื่องธรรมดาสามัญที่จะให้คนฟังแล้วเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็จะได้ลาภผลสักการะเพียงเท่านั้นหาได้จูงไปสู่ปัญญาชั้นสูงซึ่งเรียกว่าโลกุตตรปัญญาตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาไม่ความจริงเราต้องสอนไปโดยลำดับค่อยอธิบายความหมายที่ลึกซึ้งไปตามลำดับเหมือนกับการขึ้นภูเขาค่อยๆเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปพักเสียบ้างหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาสูงได้เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเราสามารถจะมองเห็นทิวทัศน์รอบๆภูเขานั้นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ถูกต้องฉันใดคนที่ศึกษาธรรมะก็ต้องไต่เต้าไปตามขั้นเพื่อให้ถึงปัญญาอันสูงสุดตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาเมื่อเราก้าวไปจนถึงขั้นนั้นเราก็จะมองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งหายหลงหายมัวเมาหายตื่นเต้นในสิ่งต่างๆก็มารู้ชัดว่าเนื้อแท้มันคืออะไรอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะได้คำนึงกันได้มากแล้วควรจะได้เร่งศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมายที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศไว้ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศนั้นที่สำคัญที่สุดย่อที่สุดก็คือว่าทรงประกาศเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ได้เรื่องความทุกข์ไม่เป็นเรื่องใหญ่ที่นำมาทรงประกาศความดับทุกข์ได้เป็นผลของการค้นพบพระองค์จึงประกาศให้เราเข้าใจถึงเรื่องนี้ทำไมจึงได้พูดแต่เรื่องนี้เป็นส่วนมากเพราะว่าการออกบวชของพระองค์นั้นมีจุดหมายเพื่อความดับทุกข์พระองค์มองเห็นความทุกข์ยากลำบากของชาวโลกแล้วก็เห็นความทุกข์ของคนเหล่านั้นคิดจะช่วยเขาให้ผ่อนคลายจากความทุกข์ความแสบร้อนจึงได้เสียสละความสุขแบบที่ชาวบ้านเขาต้องการไปหาความสุขที่แท้จริงจนพบสิ่งนั้นและมีจิตสงบเป็นสุขอย่างแท้จริงพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาประกาศให้ชาวลูกได้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นแรกก็ทรงคิดลำบากน่าจะลำบากคนคงจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าผลที่สุดคิดว่าต้องลองดูคงอาจจะมีคนที่มีปัญญาแก่กล้าพอจะเข้าใจสิ่งนี้ได้บ้างไม่ทดสอบก็จะไม่ทราบเลยต้องทดสอบ
ด้วยการไปสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปัตนะเมืองพาราณสีได้ผลมีคนเข้าใจหลักคำสอนผู้หนึ่งเป็นผู้แรกคือท่านโกนตัญญะแล้วอีก4คนที่เหลือก็ค่อยสอนเลื่อนชั้นแห่งปัญญาขึ้นไปโดยลำดับจนรับได้หมดทั้ง5แล้วก็ไปสอนสิ่งที่ลึกซึ้งให้ท่านละทั้ง5เข้าใจชัดเจนกิเลสหมดไปใจก็มีความสงบอย่างแท้จริงเรียกว่าถึงที่สุดของความทุกข์ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนกันอีกต่อไปในปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์นำมาประกาศแก่ชาวลูกทั้งหลายเพราะฉะนั้นการศึกษาการปฏิบัติก็ต้องมุ่งไปสู่จุดนั้นไปสู่ความดับทุกข์ของเราแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันก็มีหลายชั้นอาจจะเกิดขึ้นแก่เราในโอกาสนั้นโอกาสนี้ในเรื่องนั้นในเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปโดยลำดับโดยวิธีศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ขึ้นในจิตใจของเราโดยการถือหลักว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เหตุนั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องเข้าใจว่าอยู่ในตัวเราในจิตใจของเราในกายของเราไม่ได้อยู่ออกไปจากตัวเราถ้าเราไปค้นหานอกตัวมันก็ไม่พบมันเป็นของปลอมไปแต่ถ้าค้นหาในตัวก็จะเป็นของจริงของแท้คนเราที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้จึงไปเที่ยวแก้ทุกข์โดยวิธีปลอมๆ มากเรื่องมากประการเช่นไปทำพิธีทางไสยศาสตร์ไปบนบานศาลกล่าวไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โลกสมมติขึ้นแล้วก็ต้องไปแก้บนกันด้วยวัตถุต่างๆที่เราได้สัญญาไว้นั่นไม่ใช่การดับทุกข์อย่างแท้จริงนั่นไม่ใช่ทางที่จะช่วยเราให้พ้นไปจากความทุกข์หรือไม่ได้ช่วยเราให้เดินไปถึงที่สุดของความทุกข์ได้เพราะเราไม่พบสาเหตุอันถูกต้องว่าก็มองข้ามไปของอยู่ข้างในไม่มองแต่ไปมองไกลออกไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้มองไปจนถึงอวกาศว่าดวงดาวให้ทูตอะไรต่างๆเราจึงไม่สามารถจะแก้ปัญหาด้วยตัวเราได้ความจริงปัญหาทั้งหลายนั้นมันเป็นเรื่องของเราเองเกิดขึ้นเพราะการคิดการพูดการกระทำของตนเองถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราคิดถูกพูดถูกทำถูกมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเราไม่เข้าใจเรื่องผิดเรื่องถูกชัดเจนเราจึงได้คิดผิดพูดผิดทำผิดไปหลงไหลในสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นในตัวเองแล้วก็ไปแก้ที่อื่นอย่างนี้ผลมันก็ไม่ถูกตัดเพราะเราตัดเหตุไม่ถูกที่จึงผิดหลักการทางพระศาสนาถ้าเราเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องไปหาใครแต่เราจัดการกับตัวเราด้วยการพักผ่อนทางใจทำใจให้สงบให้เป็นตัวเองแล้วก็ใช้ความสงบนั้นมองปัญหาค้นในพบว่าเหตุมันอยู่ที่ความคิดอะไรการทำอะไรการคบกับใครหรือการไปสู่สถานที่ใดจึงได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นค้นไปเถอะค้นไปด้วยความสงบใจเถอะแล้วเราจะพบสิ่งนั้นด้วยตัวเราเอง
เมื่อเราพบแล้วต้องใจแข็งต้องเลิกละสิ่งนั้นให้ได้ถ้าใจไม่ขั้นแข็งมันก็เลิกไม่ได้เหมือนเรามีความทุกข์เพราะสิ่งเสพติดถ้าเราไม่ใจแข็งมันก็เลิกไม่ได้ยังจะต้องเสพมันเรื่อยไปซึ่งปรากฏมีอยู่เยอะแยะไปติดเก่าแล้วทิ้งไม่ได้แม้ว่าจะรู้จักโทษมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะใจโอดนั่นเองไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอบังคับตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยก็ต้องทำสิ่งที่เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอันนี้เราจะไปโทษใครไม่ได้แต่เราควรจะโทษตัวเองคนเราโดยปกตินั่นมักจะไม่พูดตัวเองไม่บอกว่าตัวผิดแต่ไปเที่ยวโทษคนโทษวัตถุโทษเวลาโทษเหตุการณ์โทษอะไรอะไรหลายเรื่องหลายอย่างซึ่งไม่มีเรื่องตนกับทั้งนั้นไปโทษสิ่งภายนอกทั้งนั้นแล้วก็แก้ไม่ได้ตนก็ต้องแบกความทุกข์นั่นต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วไปแม้ในญาติโยมทั้งหลาย ที่มาวัดอยู่นี่ก็มีเหตุการณ์เช่นนั้นเพราะยังไม่เข้าถึงความจริงของพุทธศาสนาไม่พยายามนำความจริงที่เรารู้ไปใช้ของดีมีไม่ใช่แต่ไปใช้ของปลอมเลยไม่สำเร็จประโยชน์อันนี้จึงควรจะเข้าใจเสียใหม่ว่าเราจะต้องใช้ของจริงของแท้เราจะไม่ใช้ของปลอมต่อไปการที่จะรู้ว่าอะไรจริงอะไรแท้ต้องมันศึกษากับผู้รู้อ่านหนังสือบ้างฟังบ้างแล้วเอาไปคิดไปกรองให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ก็หลุดหายไปความทุกข์ก็ค่อยหายไปเราถึงที่สุดของมันสักวันหนึ่งมีชีวิตเป็นสุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ควรกระทำอย่าให้มันเป็นของยากอยู่แต่ให้เป็นของง่ายของบางอย่างไม่ยากแต่มันกลายเป็นยากยากตรงที่เราไม่ทำนั่นเองเมื่อไม่ทำมันก็ยังยากแต่ถ้าสมัครใจทำทำด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนด้วยความบากบั่นเราก็จะได้รับสิ่งนั้นสมความปรารถนาจึงขอให้เข้าใจว่าอย่างนี้ธรรมะมีอยู่แต่เราไม่เข้าถึงธรรมะยามีอยู่เราไม่กินแก้ไข้แล้วเราจะหายเจ็บป่วยได้อย่างไรธรรมะมีอยู่แต่เราไม่สนใจศึกษาไม่นำไปปฏิบัติธรรมะนั่นจะเกิดประโยชน์อะไรแก่เรามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะงั้นอย่าทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมันให้คำสอนนั่นเป็นประโยชน์แก่ชาวลูกคือพวกเราทั้งหลายตลอดไปด้วยเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจจะได้อยู่อย่างชนิดที่เรียกว่ามีใจสะอาดแท้จริงใจสงบแท้จริงใจสว่างอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงของยากมันก็จะกลายเป็นของง่ายขึ้นมานี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่กล่าวว่าการเกิดขึ้นของพุทธะนี่เป็นการยากอันนี้เราเห็นง่ายว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกนี้เพียงองค์เดียวเวลานี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่มีใครอื่นเกิดมาเลยที่จะมาเป็นพุทธะอีกนะไม่มีมีองค์เดียวตอนนั้นแล้วพระองค์ก็บอกไว้ว่าในโลกธาตุหนึ่งมีพุทธะเพียงองค์เดียวไม่มีองค์ที่สองเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นยังอยู่กราบใดพุทธะองค์อื่นก็จะไม่เกิดขึ้นทำไมจึงไม่เกิดขึ้น
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะสอนอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วจะไปสอนใหม่มันก็ไม่ได้เพราะของพระองค์มีอยู่เรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้หลักคำสอนนี้ต่อไปเมื่อใดคำสอนนี้เสื่อมหายไปจากลูกก็คนไม่ได้สนใจศึกษาปฏิบัติสืบต่อนานเข้านานเข้ามนุษย์โลกก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นมาทุกข์มากขึ้นก็จะเกิดคนที่มาช่วยคลายทุกข์พุทธะจึงจะเกิดขึ้นในลูกมาช่วยแก้ปัญหาของลูกต่อไปเวลานี้มันยังไม่ขนาดนั้นคือยังไม่ถึงเวลาที่พุทธะองค์ใหม่จะมาพุทธะองค์เดิมคือพระโคดมสัมมาสัมพุทธะได้สอนศาสนาไว้ยังอยู่และยังทันสมัยยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จึงจะยังไม่เกิดขึ้นนี่เมื่อพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นอยู่ธรรมะก็มีอยู่เป็นอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมที่พระองค์นำมาสอนเราก็เที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ได้อะไรเหมือนคนไปหาต้นไม้ชนิดหนึ่งเพื่อเอามาทำยาแต่ไม่รู้จักสภาพของต้นไม้นั้นพอเที่ยวเดินเรื่อยไปก็ไม่รู้จะเก็บเอาต้นอะไรเมื่อใดมีคนมาถามว่าเธอเที่ยวหาอะไรฉันหาต้นไม้ชื่อนั้นเขาบอกว่าก็นี่ไงต้นไม้นี่มันอยู่ตรงนี้เองก็อยู่ที่ปลายจมูกแค่นี้ไม่ไกลไปที่ไหนจึงได้ไปคว้าเอาต้นไม้นั้นไปทำยาได้ฉันใดสิ่งที่ถูกต้องดีเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มีอยู่อยู่แค่ในตัวเราอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่สนใจมองไม่สนใจหามัวเที่ยววิ่งไปหาที่นั่นไปหาที่นี่ให้วุ่นวายไปตามๆกันได้ของหลอกบ้างได้ของไม่จริงมาบ้างแล้วก็ไปคว้ามาพระพุทธเจ้าท่านเคยกัดเปรียบเทียบว่าเหมือนบุรุษคนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อต้องการแก่นไม้แต่ไม่รู้จักแก่นไม้เลยไปได้เปลือกมาโดยนึกว่าเป็นแก่นได้กับพี่มาโดยนึกว่าเป็นแก่นหรือว่าได้ใบไม้มาได้ยอดไม้มาโดยนึกว่าเป็นแก่นไม่ได้แก่นที่แท้จริงของต้นไม้นั้นไปเดินเพื่อเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยแต่ได้สิ่งซึ่งไม่ได้เป็นแก่นแท้มาอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันเราไม่ค่อยจะได้พบแก่นเพราะว่าไปเอาของที่ไม่ใช่แก่นมาหลงชมอยู่เหมือนคนได้ใบไม้มาก็นึกว่าเป็นแก่นได้เปลือกมาก็นึกว่าเป็นแก่นได้กับพี่มาก็นึกว่าเป็นแก่นเมื่อนึกว่ามันเป็นแก่นแล้วก็เลยไม่หาแก่นแล้วก็ไม่ได้แก่นแท้ของต้นไม้นั้นเพราะนึกว่าสิ่งที่ตนได้นั้นมันเป็นแก่นเสียแล้วการแสวงหาก็หยุดเปลี่ยนนั่นอันนี้คือความไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงต้องคลำเข้าไปให้ถึงแก่นของเนื้อแท้ของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แก่นแท้นั้นมาเราพบแล้วจะทำให้เกิดความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์นี่เป็นจุดหมายสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกในภาษาวัดมัดว่าวิมุตติวิมุตติคือความหมายถึงความพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นจุดหมายที่เราต้องการใจเรามันพ้นไปจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันไม่ต้องนั่งกุ้มใจไม่ต้องนั่งเสียใจไม่ต้องนั่งดีใจเพราะได้นั่นได้นี่

อย่างนี้เป็นเรื่องรู้ได้ด้วยตัวเองในเมื่อเราพบกับสิ่งนั้นดีใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเสียใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเช่นเราถูกลอตเตอรี่เราได้ลาภได้อะไรเราดีใจแต่ว่าดีใจไม่เท่าไหร่ความดีใจนั้นก็หายไปเพราะสิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรือว่าอยู่กับเราแต่มันนานแล้วเราก็ไม่ชอบเราอยากจะได้ใหม่ๆได้อะไรเพิ่มขึ้นแล้วมาได้มาแล้วก็ดีใจชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ชากับสิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นคนเรานี่อยู่ด้วยความหวังอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหวังจะได้เสื้อผ้าใหม่อยากได้แหวนวงใหม่อยากจะได้สายสร้อยใหม่อยากจะได้บ้านใหม่อยากจะได้รถยนต์คันใหม่อยากจะได้อะไรต่ออะไรที่มันไม่ใช่อันนี้เพราะอันนี้นี่อยู่กันมานานแล้วมันชักจะเบื่อซ้ำซากอยากจะได้อันใหม่แล้วเมื่อได้อันใหม่มานั้นมันก็เบื่ออีกแล้วก็ต้องหาใหม่ต่อไปได้มามันก็เบื่ออีกมันเป็นอย่างนี้โยมลองสังเกตตัวเองว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือไม่ได้เสื้อมาเรียกว่าเสื้อใหม่ทันสมัยเป็นแฟชั่นแบบใหม่สายไปสักพักมันชักจะเบื่อแล้วตัวนี้มันก็ต้องหาตัวใหม่ต่อไปอยู่นานๆก็เบื่ออยู่ในห้องเดียวนอนหันหัวไปทิศเหนือนานๆหันไปทิศใต้บ้างหันไปนานๆเปลี่ยนไปทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกนี่ไม่ค่อยกล้าหมุนไปตัวเขาจะหักคอนะแต่ว่าแล้วมันเที่ยวหมุนอยู่อย่างนั้นหมุนบ้านก็เหมือนกันต้องจัดใหม่ข้าวของที่เคยวางเนี่ยหลายๆเดือนจัดใหม่แค่ทีเอารับแขกเปลี่ยนไปไหว้ห้องนั่นเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนอะไรแค่หน่อยได้กับแมวได้ลูกใหม่ๆแมวเวลามันเกิดลูกในพอ7วันแล้วมันขับอ่ะอยู่ตรงนี้มันขับไปตรงนั้นนะขับไปไหว้ตรงนั้นขับไปอยู่ตรงนั้นสัก7วันเดี๋ยวมันขับมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมันขับมาอยู่ที่เดิมอีกมันลืมไปแล้วว่ามันเคยอยู่ตรงนี้ทำไมมันต้องขับไปเรื่อยๆมันกลัวว่าอยู่ตรงนี้นานแล้วเดี๋ยวสัตว์อื่นมันที่จะกินแมวได้มันจะรู้เพราะงั้นต้องขับหนีแมวมันถ่ายเนี่ยทำไมมันต้องปิดจ้ะเพื่อให้มีไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้สัตว์อื่นรู้ว่ามีแมวมาขี้ไว้แถวนี้แล้วมันจะมาจ้องจับเวลาแมวกำลังถ่ายแล้วมันจะตายมันสัญชาตญาณมันช่วยให้ปิดให้ปิดให้ชำระอย่าให้ปรากฏอยู่แต่ว่าคนเราบางทีไปถ่ายในห้องส้วมแล้วไม่ล้างเราเรียกว่าวัฒนธรรมแมวดีกว่าแต่ละเนี่ยถ่ายไม่ล้างก็ยุ่งเต็มทีพี่ก็เล่าให้ฟังว่าแขกยามมันอยู่ยามที่ห้างเองนึงมันถ่ายแล้วไม่ล้างทุกทีไม่รัดคนก็ไปใครนะถ่ายไม่รัดไม่รู้ว่าคนไหนคนมันเยอะนี่บริษัทนี่ก็ให้คนคอยจ้องดูไว้ใครเข้าไปแล้วออกมาให้ไปคอยจ้องดูจ้องดูก็พบว่าแขกยามนี่เองเข้าไปถ่ายแล้วไม่ล้างก็เลยจับท่านก็เรียกว่านี่นายทำไมทำอย่างนี้ถ่ายแล้วทำไมไม่ล้างอ๋อเรื่องล้างไม่ใช่หน้าที่ของฉันฉันมีหน้าที่ถ่ายแล้วฉันนี่มันไม่ใช่วันหน้าล่างส้วมของนั่นนะวันหน้าฉันนี่มันเป็นกษัตริย์ล่างส้วมไม่ได้เออมันเป็นกษัตริย์ถ่ายแล้วล่างไม่ได้มันต้องให้วันหน้าสูตรมาล่างอันนี้สูตรไม่มีเมืองไทยเขาบอกว่าถ้านายทำอย่างนี้ก็นายต้องออกจากห้างนี้จะอยู่ห้างนี้ไม่ได้เพราะขี้แล้วไม่ล่างมันบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ล่างได้เหมือนกันว่าพอจะไล่ออกมาล่างได้ขึ้นมาแล้วเออเป็นอย่างนี้นี่เป็นงั้นนะเขาเรียกว่าแมวมันทำก็มันปกติแต่คนไม่เอาอันนี้มันมีอยู่เพราะงั้นจึงตั้งหลายนี่ไม่เป็นที่พอใจของใครๆอยู่นานๆไม่พอใจตำแหน่งอะไรก็เหมือนกันเป็นนานๆแล้วสักจะไม่พอใจแหมอยากจะย้ายไปที่อื่นมั้ง

คือว่ามันเป็นความหวังอยู่ข้างหน้าใกล้กับเราเดินทางพอมาถึงตรงนี้ก็นึกว่าข้างหน้ามันก็จะดีกว่านี้เดินต่อไปพอไปถึงเรือนข้างหน้าจะดีกว่านี้เดินต่อไปมันมีความหวังอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเรื่อยไปตลอดเวลาเพราะยังมีความหวังอยู่ในใจยังไม่เป็นผู้ทำลายความหวังเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปหวังแล้วมันไม่สมหวังก็เป็นทุกข์สมหวังก็เป็นสุขไม่นานเพราะว่ามันเป็นความเบิกบานใจชั่วครั้งชั่วคราวพ้นจากนั้นไปก็ต้องหาสิ่งมาหาเป็นอาหารใจต่อไปคอยป้อนมันอยู่เลยไม่จบไม่สิ้นเป็นเรื่องไม่จบชีวิตมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นถ้าหากว่าเราดีใจมันก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์หรือว่ายินดีก็เป็นทุกข์ยินได้ก็เป็นทุกข์ต้องทำใจให้อยู่ตรงกลางจึงจะไม่ดีใจเสียใจไอ้ใจที่อยู่ตรงกลางนี่จะทำอย่างไรมันต้องสร้างปัญญาขึ้นในใจให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรให้มันเห็นถูกต้องเห็นตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่เห็นภาพมายาหรือสิ่งที่เขาแสดงไว้ภายนอกแต่เห็นทะลุรุกรูงเข้าไปว่าสิ่งนั้นคืออะไรอันนี้มันต้องใช้ปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอย่างนี้ไว้มากเพื่อให้คนเอามาคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตของเราเช่นว่าคำพูดง่ายๆที่พระองค์กล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ใครไม่ใช่คนนั้นคนนี้มันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติท่านสอนในพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาบ่อยๆทำไว้ในใจบ่อยๆจนกระทั่งว่ามันชินกับความคิดพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ความรู้สึกอันนั้นมันมาทันทีมาเตือนทันทีว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าพออะไรแตกเปื้อนแทนที่เราจะโกรธคนใช้จะเสียใจแต่ว่าความรู้สึกที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นในใจทันทีว่าธรรมชาติของแตกมันก็ต้องแตกหรือเกิดขึ้นมาทันทีว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นพอเราคิดอย่างนั้นความเสียใจจะไม่เกิดความทุกข์จะไม่เกิดเพราะเรารู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นถูกขโมยข้าวขโมยของไปเราก็เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นตามธรรมชาติมันอยู่กับเราสักพักแล้วมันก็ไปอยู่กับคนอื่นต่อไปเราไม่มีมันมาก่อนและไม่มีมันเมื่อเราไปอาศัยกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต่างก็จากกันไปใกล้กับเรานั่งศาลาพักร้อนนั่งชั่วคราวจะไปนอนเอเตเป็นเจ้าของก็หาได้ใหม่นั่งหายร้อนเดินทางต่อไปแล้วใครจะมาคิดถึงศาลาหลังนั้นมากลับมาดูว่าเออมึงยังอยู่หรือเปล่าไอ้นี้ไปแล้วก็ไปเว้นว่าจะเดินกลับมาทางนั้นก็แวะพักอีกตอนนั้นเองความทุกข์มันไม่มีถ้าเราคิดอย่างนั้นมันทุกแน่ทุกมุมไม่ว่าเรื่องอะไรคนเราบางทีก็ไม่ได้คิดในทางให้หมดทุกข์แต่ว่าคิดในทางให้เป็นทุกข์เช่นมีอะไรเกิดขึ้นเราแทนที่จะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเรากลับคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นฝืนนี่เรียกว่าคิดแต่มันฝืนธรรมชาติไว้
ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เราบอกตัวเองว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นยังไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสมมติว่าใครตายลงไปเราก็พูดว่าไม่น่าจะตายไม่นึกว่าจะตายมันถูกหมดเลยเพราะว่าคนเรามันจะตายเมื่อไรก็ได้ใครกำหนดหมายได้ว่าคนนั้นต้องตายวันนั้นนะต้องตายวันนี้นะด้วยโรคนั้นนะด้วยโรคนี้นะมีที่ไหนไม่มีแต่ว่ามันก็ตายตายตามเรื่องของธรรมชาติเมื่อมันตายลงไปแล้วเราจะมาคิดว่าไม่น่าตายมันได้อะไรขึ้นมาไอ้คนนั้นมันพื้นขึ้นมาหรือเปล่าเราคิดอย่างนั้นมันไม่พื้นแล้วเขาไม่พื้นเราคิดอย่างนั้นแล้วเราได้อะไรเราก็ได้ความเสียใจนั่งเป็นทุกข์คิดถึงแล้วคิดถึงอยู่คนเดียวไอ้คนตายแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วไม่ได้มาแอบดูว่าเราคิดถึงหรือเปล่าไม่ได้มาแอบฟังเราสักหน่อยเรานั่งทุ่มใจอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าฉลาดหรือไม่หรือเรียกว่าเขาหรือไม่ถ้าเรียกว่างูมันหนักไปแต่ถ้าพูดว่าอวิชชาครอบงำก็ยังชั่วหน่อยอวิชชามันก็งูนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่าพูดให้มันไปรอบหน่อยถูกอวิชชาครอบงำมองไม่เห็นความจริงของสิ่งนั้นจึงได้เป็นทุกข์อยู่อะไรอื่นก็เหมือนกันที่มันเกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ทางใจเยอะแยะเรื่องที่จะทำให้เราเป็นทุกข์มากหลายเรื่องหลายประการเราไม่ได้คิดให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงก็เลยเป็นทุกข์แต่คิดลงไปว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเจ็บป่วยมันก็ธรรมชาติไปโรงพยาบาลไม่ใช่นอนป่วยแต่เราคนเดียวเยอะแยะคนป่วยมีเยอะแยะอย่าไปนึกว่าแย่ก่อนแล้วกันนึกเอ้าดูมันต่อไปว่ามันเป็นอะไรนั่งพิจารณาไปดูกันต่อไปจนกว่ามันจะแตกจะดับของมันเองพอความเจ็บแตกก็เราก็แตกเหมือนกันแต่ว่าไปพร้อมมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคิดให้ได้ใจก็สบายพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อที่สิ่งที่มีอยู่ให้คนเข้าใจไม่ใช่ของใหม่สิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนนั้นไม่ใช่ของเกิดใหม่แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาหากแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเอามาเปิดให้คนทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคได้ทรงคิดค้นด้วยพระปัญญาอันละเอียดอ่อนใช้เวลาไม่ใช่เล็กน้อยตั้ง6ปีจึงได้พบสิ่งนั้นพบแล้วก็นำมาบอกให้เราเข้าใจให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตอันนี้เครื่องมือมีแต่เราไม่ค่อยใช้นะและจะไปโทษผู้ให้เครื่องมืออย่างไรคนบางคนก็พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ช่วยพระองค์ช่วยแล้วแต่เราไม่ช่วยตัวเองเราไม่ช่วยตัวเองแล้วจะไปโทษพระองค์ได้อย่างไรยามีแต่เราไม่ทานยาแล้วจะโทษว่ายานี่ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้ก็เราไม่กินยาแล้วมันจะรักษาได้อย่างไรธรรมะมีอยู่แต่เราไม่ใช่เราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ใช่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่าเรานับถืออย่างไรเราไม่นับถือโดยแท้จริงเพราะไม่ได้เอามาใช้ต้องใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นจะต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ก็ต้องใช้เป็นเครื่องกันก็ต้องใช้คือกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเกิดปัญหาเพราะเผลอไปประมาทไปเราก็ต้องคิดแก้ด้วยการปลอบโยนตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้น
ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ช่างหัวมันเถอะเอานึกอย่างนั้นก็นอนสบายสบายใจมันสงบสงบดูมันไปคิดมันไปด้วยปัญญาให้ถือเอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจเป็นเครื่องพิจารณาเป็นกรรมฐานก็พูดได้เหมือนกันว่าเป็นกรรมฐานกรรมฐานก็คืองานที่ใจต้องทำต้องคิดในรูปอย่างนั้นอันนี้เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็เอามาใช้เป็นเครื่องคิดพิจารณาแก้ไขไม่ให้เกิดความตกใจไม่ให้เกิดดีใจไม่ให้เกิดเสียใจที่พูดง่ายๆว่าไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นให้รู้จักสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราเราก็มีความสบายเมื่อเรามีความสุขใจเบาใจตรงใจเราก็เรียกว่ามีพุทธะอยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจของเราแล้วแต่ยากที่จะเกิดเพราะเราไม่เปิดประตูให้เกิดไม่คิดให้เกิดเกิดแล้วก็ไม่รักษาไว้เอาไปทิ้งซะไปเอาแต่ของปลอมๆ มาไว้กับเนื้อกับตัวพุทธะที่แท้เราไม่เอาเราไม่ใช่ใช่แล้วคุ้มครองชีวิตทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่รอดปลอดภัยแต่เราไม่ค่อยจะได้ใช้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นเหมือนสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เราเหมือนเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์แก่ไก่แค่ที่เกี่ยอาหารในร้านบ้านเพราะไม่รู้ราคาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาและเราจะใช้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราใช้ทุกแง่ทุกมุมแล้วปัญหาจะไม่เกิดเช่นปัญหาเศรษฐกิจนี้จะไม่เกิดถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นปัญหาไม่มีความเดือดร้อนเพราะเรื่องของแพงไม่มีความเดือดร้อนเพราะเงินบาทลดราคาความจริงก็ไม่ได้ลดอะไรถ้าชาติอยู่ในบ้านเมืองของเรามันก็อย่างนั้นของมันขึ้นเราอย่าไปซื้อมันใช่ไหมตั้งใจทุกคนว่าเมื่อขึ้นราคาฉันไม่ซื้อฉันหยุดกินมันใช่ไหมหยุดใช้มันใช่ไหมใช้เท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็นพยายามช่วยตัวเองพึ่งตัวเองในสิ่งที่เราสร้างได้ทำได้ด้วยตัวของเราไม่ต้องไปแอนตี้สินค้าชาติใดแต่เราตั้งใจว่าจะใช้ของเราใช้ของเราน่าจะชักจูงกันในรูปว่าช่วยกันใช้ของที่ผิดภายในประเทศอย่าไปพูดว่าอย่าไปซื้อของญี่ปุ่นมันกระเตือนใจกันกระเตือนใจสหายก็เป็นสหายกันมานานแล้วพูดกันให้กระเตือนใจกันทำไมพูดเรื่องอื่นก็ได้มันไม่ดีกว่าแต่ว่าไปพูดให้กระเตือนใจกันเดี๋ยวเขาก็ตอบแทนเอาเราหนักกับไปอีกเพราะเขาเก่งกว่าเราเขาเล่นงานเราได้หลายแง่หลายมุมอันนี้เราไปพูดให้กระเตือนใจทำไมเรามาพูดว่าเราเป็นคนไทยควรจะใช้ของในเมืองไทยตอนนั้นก็พอไม่กระเทือนใจใครเราพูดอย่างนั้นไม่กระเทือนเพราะทุกชาติอยากให้ใช้ของในชาติตัวทั้งนั้นญี่ปุ่นนี่ก็เป็นชาตินิยมใครๆทั้งหมดเขานิยมใช้ของญี่ปุ่นมาเที่ยวก่อนต้องนำใกล้ชาวญี่ปุ่นมานำเที่ยวนั่งรถฮีโน่ของญี่ปุ่นพักโรงแรมญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นอันนี้ถ้าเราพูดกับคนไทยว่าให้ใช้ของไทยเขาไม่โกรธแล้วเรามันก็เหมือนกันคนเขาพูดเหมือนเราแต่เราพูดอย่าใช้ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเครื่องนิดหน่อยกระตุ้มกระเทือนอันนี้น่าคิดเหมือนกันเล็กๆน้อยน้อยแต่เราทำถูกมันก็ไม่มีเรื่องทำผิดมันก็มีเรื่อง
ขอญาติโยมได้คิดอย่างนี้วันนี้ก็พอดีกับเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: ดีนะก็ขอเล็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่พีเอจัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพื่อประกาศการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยNow Green Power by PEA

0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดี DLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการ

0: ที่สิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้ถึงหมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกกากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิคนสถาพมมารายงาน
1: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
2: นายพลวัชสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนได้นำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
3: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มแป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มแป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

0: ครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแง่งคนไทยที่ใส่ซิปผิดบัตร30บาทหรือบัตรห้องรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรห้องหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิและประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

เขาไฟให้ไหมสวยรวมวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้ก็อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็อาจารย์จิมมี่จินตนาวัชระโพธิกรช่างเทคนิคดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลของกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทั้งทางวิทยุหรือฟังผ่านของกระจายข่าวหรือเข้ามาชมทางเพจนะคะสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือสวทบุรีรัมย์นะคะเพจที่ช่วงนี้จะออกอยู่ที่นี่นะคะจะขึ้นอยู่ที่เพจสวทบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการถ้าหากว่าไม่มีเวลาฟังตอนเช้าก็มาเปิดฟังย้อนหลังได้ค่ะวันนี้เจอกันก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งงานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะคะท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าโครงการนี้สำคัญอย่างไรเราก็ควรอย่างยิ่งที่ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์อะไรเหล่านี้นะคะควรไปฟังไหมเดี๋ยวมาฟังจากอาจารย์อโศกกันนะคะเราก็ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่ยังคงนำคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนนะคะจากที่อาจารย์จินนี่ไปเที่ยวที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลำดวนนะคะก็จะได้ฟังไปด้วยเผื่อนักท่องเที่ยวมานะคะเราก็จะได้จำนะคะว่าคำศัพท์นี้อาจารย์จินนี่สอนเอาไว้นะคะเราก็จะได้เอามาพูดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลาเข้ามาเที่ยวบ้านเรานะคะเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวในแต่ละช่วงรวมทั้งช่วงเก็บข่าวมาเล่าด้วยวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่28มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโอ้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะห่วงนี้ส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้ก็มีฝนค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ36ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียส34องศาเซลเซียสนี่ก็ร้อนนะคะคุณผู้ฟังคือมันร้อนเอ้าอ้าวนะคะเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์จัดวันพรุ่งนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับในวันนี้ขออนุญาตมาในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ครับในส่วนของโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยหนึ่งที่อยู่ในการปฏิบัติงานโครงสร้างของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับโครงการที่จะมาประชาสัมพันธ์กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับก็คือในโครงการร่วมเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ เราได้เชิญวิทยากรชื่อดังนะเป็นนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงนะครับโดยท่านเองเป็นผู้ที่ครอบบอดในวงการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับก็คือท่านดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์นะครับฟังชื่อแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อท่านเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านเป็นคนที่ขับเคลื่อนทวงคืนโบราณวัตถุหลายๆชิ้นนะครับตั้งแต่โกลเด้นบอยนะครับซึ่งเป็นเทวรูปที่เชื่อว่าเป็นรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่6นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมาเป็นนักโบราณคดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านจารึกตะวันออกจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งทั้งสองท่านเองเนี่ยมีความเชื่อมโยงผูกพันกับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากนะครับเพราะตัวบุรีรัมย์เองเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของของโบราณนะครับในการเสวนาครั้งนี้ทั้งสองท่านนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในส่วนของท่านอาจารย์กังวลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องจารึกที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จารึกลงบนศิลาจารึกที่จารึกลงบนโบราณสถานซึ่งท่านได้เคยอ่านเอาไว้ในหลายๆที่นะครับเราจะได้เห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นต้นทางอู่อารยธรรมสำคัญของวัฒนธรรมของโบราณนะครับโดยเฉพาะยุคต้นนะครับที่เป็นจารึกสำคัญที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ร่วมสมัยกับทวาราวดีอีสานนะครับก็คือเป็นจารึกเป็นภาษาปาละวะที่พบที่ถ้ำเป็ดทองอำเภอประคำนะครับซึ่งท่านอาจารย์กังวลเองเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่เป็นผู้เข้าไปอ่านและเป็นคนที่เข้าไปค้นคว้าจารึกโดยอ่านของพระเจ้าจินเกษมมาทั่วอาเซียนแล้วนะครับก็พบว่าของเราเองเนี่ยที่อยู่ที่ประคำที่ถ้ำเป็ดทองเนี่ยก็เป็นจารึกสำคัญอันหนึ่งของประเทศเลยนะครับที่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซึ่งชี้ชัดว่าเป็นต้นทางอารยธรรมหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในยุคสมัยพุทธศตวรรษที่10จนถึง12นะครับในส่วนของท่านดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์นะครับท่านก็จะมาพูดในเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์พระกรุประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้นะครับคำว่าพระกรุประโคนชัยหรือว่าศิลปะแบบประโคนชัยเนี่ยมีความสำคัญในการศึกษาโบราณคดีในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากในส่วนของการศึกษาที่พูดถึงยุครอยต่อระหว่างทวาราวดีจนถึงขอมช่วงรอยต่อที่หายไปเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะหลักฐานทางด้านศิลปกรรมที่เป็นโบราณวัตถุนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปแบบศิลปะที่พัฒนาการมาจากทวาราวดีก่อนที่จะมาเป็นยุคเมืองพระนครอันนี้จะเป็นศิลปะที่สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเรานึกไม่ออกเลยเนี่ยให้นึกถึงภาพโกลเด้นบอยนะครับโกลเด้นบอยจะอยู่ในช่วงสมัยนี้ทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องของพระกรุประโคนชัยเพราะว่าในส่วนของพระกรุประโคนชัยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการถูกลักลอบนะครับนำไปขายแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็จะมีจำนวนมากเลยนะครับมีจำนวนถึง300องค์อันนี้เนี่ยดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์เนี่ยท่านจะมาพูดถึงของความก้าวหน้าหรือว่าความคืบหน้าในการทวงคืนโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่เป็นสมบัติของชาวบุรีรัมย์และก็ของประเทศไทยนะครับนักวิชาการทางด้านโบราณคดีหรือว่านักประวัติศาสตร์ศิลปะเองก็กำหนดรูปแบบศิลปะที่มีความสวยงามนี้ว่าเป็นรูปแบบศิลปะแบบประโคนชัยนะครับตามแหล่งที่พบนั่นก็คือในบริเวณจุดที่เป็นเขาไตรบัตรอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ท่านดร.ธนงศักดิ์เองซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีเนี่ยท่านก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างความก้าวหน้าในสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาที่จะยอมคืนแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนถึงขั้นไหนแล้วนะครับทางท่านผู้ฟังเองก็จะได้รับทราบขั้นตอนในการทวงคืนสมบัติที่เป็นของชาวบุรีรัมย์กลับมาคืนด้วยนะครับในส่วนของการพูดถึงเรื่องพระกรุประโคนชัยนะครับเราก็จะมีนักวิชาการมีนักผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีหรือว่าผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์หลายท่านนะครับเป็นผู้ร่วมเสวนาในวิธีช่วงบ่ายเนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเลยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากมายนะครับก็คือหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะครับท่านนภสินบุญล้อมนะครับท่านก็จะมาเป็นผู้ร่วมเวทีเสวนานะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับในราชพัฒนครราชสีมาซึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยนะครับซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านโบราณคดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เราจะได้สอบถามพูดคุยว่าความสำคัญของศิลปะแบบบุรีรัมย์เนี่ย หรือว่าศิลปะในรูปแบบที่เป็นแบบพนมรุ้งเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเป็นต้นฐานของอู่อารยธรรมของโบราณนะครับซึ่งเราก็จะพูดเชื่อมโยงไปถึงในเส้นทางเสด็จจากเมืองพระนครนะครับเมืองพระนครแล้วก็ลากยาวมาจนถึงพิมายนะครับซึ่งมันมีร่องรอยเส้นทางโดยเฉพาะบ้านมีไฟนะครับหรือว่าธรรมศาลาเนี่ยอยู่จำนวนมากทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาอันนี้ก็จะให้เห็นความสำคัญของความเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางนะครับของอารยธรรมขอมถ้าเราดูในพื้นที่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีพื้นที่ที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์นครราชสีมาหรือว่าชัยภูมินะครับถ้าพูดถึงว่านครไซบูรินเนี่ยเราถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็พอพูดถึงอารยธรรมของเนี่ยความโดดเด่นที่บุรีรัมย์มีนะครับก็ค่อนข้างจะมีมากนะครับในเวทีของช่วงบ่ายเนี่ยทุกท่านก็จะได้สัมผัสกับความเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้นนะครับโดยที่จะมีเวทีเสวนานะครับมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะมีการมีส่วนร่วมของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด้วยนะครับในกิจกรรมของการจัดเวทีเสวนาในเรื่องของประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นี้นะครับทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้นะครับซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับเราจัดอยู่ที่ห้องประชุมศิวาลัยนะครับผมก็ขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้เข้าร่วมฟังนะครับมีส่วนร่วมในเวทีเสวนาได้ออกความคิดเห็นหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นความเห็นของท่านอาจจะเป็นประโยชน์หลักฐานที่มีอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นภาพถ่ายโบราณอาจจะเป็นวัตถุโบราณที่เจอที่บ้านที่เจอที่ชุมชนของท่านท่านสามารถเอามาบอกกล่าวเล่าต่อเราจะร่วมกันต่อจิ๊กซอหรือว่าต่อหลักฐานนักประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อให้ความเป็นประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์เนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเวทีเสวนาครั้งนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเวทีที่ทำให้ชาวบุรีรัมย์เนี่ยได้เกิดความตระหนักแล้วก็เกิดความภูมิใจนะครับในความเป็นต้นทางของอู่อารยธรรมหรือว่าแหล่งอารยธรรมของโบราณด้วยนะครับซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับโดยการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับโดยมีอาหารมีเบรกแล้วก็มีเครื่องดื่มไว้รับรองส่วนอาหารก็คงจะต้องสามารถรับรองได้จำนวนจำกัดนะครับประมาณ70ท่านสำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาตอนนี้ก็ครบตามจำนวนแล้วนะครับส่วนท่านอื่นๆเรามีศูนย์อาหารอยู่ใกล้ๆนะครับท่านสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยที่ดูแลมื้ออาหารเที่ยงด้วยตัวเองได้นะครับส่วนน้ำดื่มส่วนเบรกเรามีจัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ยังไงเสียตัวกิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ร่วมกันได้เปิดประตูทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อให้ชาวบุรีรัมย์หลายๆท่านนะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็จะส่งต่อเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปให้เยาวชนรุ่นต่อไปนะครับโดยที่ทางการเสวนาครั้งนี้เนี่ยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์เนี่ยจะทำเอกสารถอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ในอนาคตไปยังโรงเรียนต่างๆต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายสุดก็ขอให้ทุกท่านที่อยากมีส่วนร่วมนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ติดตามกิจกรรมต่างๆผ่านเพจใน Facebook ของสำนักศิลปะวัฒนธรรมนะครับให้ท่านค้นชื่อนะครับค้นชื่อโดยพิมพ์เข้าไปว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์นะครับก็จะมีเพจขึ้นมานะครับท่านก็ติดตามข่าวสารนะครับเรามีไลฟ์สดด้วยนะครับเผื่อหลายท่านอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางก็สามารถฟังแล้วก็รับชมจากทางบ้านได้ด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ
0: วิทยากรที่มาบรรยายแต่ละท่านเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัชชิมานะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรื่องหลักศิลาจารึกนี่อ่านยังไงเนี่ยก็ถามท่านเลยนะคะส่วนดร.ธนงศักดิ์หานบงในท่านก็เชี่ยวชาญด้านการบูรณะโบราณสถาน งานนี้เราอาจจะได้ฟังท่านเล่าถึงการบูรณะปราสาทตามเมืองธงให้เราฟังก็ได้นะคะหรือฟังเพราะว่าท่านเป็นผู้บูรณะปราสาทตามเมืองธงขึ้นมากับมือนะคะหลังจากที่ฮุนเซนทำลายปราสาทจนเละเลยนะคะเมื่อปี2528นั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้ใช้งบของรัฐบาลไทยนี่แหละค่ะบูรณะก็กลับมาอย่างที่เราเห็นก่อนหน้าที่จะถูกระเบิดถล่มในการสู้รบกันรอบล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังก็พังลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นท่านถึงได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในช่วงที่หลายคนบอกโอ้ยปราสาทพังเสียหายอะไรแบบนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะท่านเคยบูรณะมาแล้วนะคะอย่างที่เราได้เห็นภาพกันนะคะไปฟังแล้วท่านจะได้ความรู้ลึกในด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ไปฟังได้นะคะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่18:30 น.ถึง16:30 น.ค่ะจัดอยู่ที่สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็เชิญชวนอีกงานหนึ่งนะคะที่อาจารย์อโศกจะจัดนะคะก็คือการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองหรือวัฒนธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์จัดแสดงภาพวาดของ60ศิลปินมีผลงาน108ชิ้นค่ะโอ้สวยๆทั้งนั้นนะคะมาจากแสดงอยู่ที่ชั้นล่างศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเริ่มเปิดให้ชมวันที่1-16 กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมได้นะคะถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้นะคะท่านที่ไปฟังก็อาจจะแวะไปดูก็ได้ถึงก็จะจัดตอนนี้ก็เริ่มจัดกันละนะคะภาพต่างๆเนี่ยก็บรรดาศิลปินต่างๆก็ทยอยส่งภาพเข้าไปเพื่อที่จะเตรียมจัดให้ได้ชมกันแหละนะคะเราก็หวังนะคะคุณผู้ฟังหวังว่าจังหวัดนะคะตอนนี้ทราบว่ามีตั้งคณะกรรมการแล้วนะคะหวังนะคะว่าจะมีการยกระดับศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แห่งเนี้ยนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองบุรีรัมย์จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราก็ลุ้นนะคะคุณฟังมาเข้าสู่ช่วงภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่กันค่ะวันนี้มาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะ
2: ภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะทุกคน It's me อาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะทุกคนค่ะและเมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องชุมชนท่องเที่ยวชุมชนหนึ่งซึ่งจัดได้ว่าเป็นอันซีนจังหวัดบุรีรัมย์เราเลยค่ะนั่นก็คือชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังค่ะแต่ว่าเราค้างกันไว้ที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาค่ะพ่อแม่นะคะของชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยจะมีประโยคไหนที่เราใช้ speak พูดคุยกับนักท่องเที่ยวได้บ้างนะคะวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้ประโยคต้อนรับกันเลยดีกว่านะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาพ่อแม่ทุกคนนะคะรวมถึงชุมชนอื่นด้วยก็สามารถที่จะใช้ประโยคนี้ได้เหมือนกันค่ะพูดไปเลยค่ะยืดอกยิ้มหวานแล้วก็พูดไปเลยค่ะว่า welcome to our communities welcome to our communities คำว่า welcome ค่ะหมายถึงยินดีต้อนรับค่ะ communities คือชุมชนOur ก็คือชุมชนของเรานะคะ Welcome to our communities ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนของเราค่ะ We are happy to have you here We are happy to have you here Happy แปลว่ามีความสุขค่ะก็คือเราอ่ะยินดีและมีความสุขมากๆนะคะที่คุณมาที่นี่ We are happy to have you here Welcome to our communitiesIt's a hidden gems in Buri Ram. It's a hidden gems in Buri Ram. แปลนะคะก็คือที่นี่ค่ะเหมือนกับเป็นอัญมณีซ่อนเร้นในจังหวัดบุรีรัมย์เลยค่ะ Hidden หมายถึงซ่อนเร้นค่ะส่วนคำว่า gem G-E-M gem ค่ะหมายถึงอัญมณีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราก็จะใช้เหมือนกับว่ามันคืออันซีนบุรีรัมย์อะค่ะ เป็นเพชรเม็ดงามในจังหวัดบุรีรัมย์อีกที่หนึ่งซึ่งต้องเป็นสถานที่ดีๆที่คนยังไม่ค่อยได้รู้จักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันค่ะในการที่จะพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนบ้านกระเจาเป็นอีกชุมชนหนึ่งซึ่งน่าจะทำให้หลายๆคนประทับใจที่ได้มาเยือนที่นี่ได้ Hidden Gem ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยค่ะ You can enjoy the peaceful scenery along the river You can enjoyThe peaceful scenery along the river. ต้องบอกว่าคุณเนี่ยจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสงบร่มรื่นนะคะของสายน้ำลำชีค่ะ The best time to visit is in the early morning. The best time to visit is in the early morning. ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือนที่นี่นะคะคือช่วงเช้าตรู่เลยค่ะอย่าไปล่องเรือตอนเที่ยงนะคะเพราะว่ามันร้อนสุดๆเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าตรู่เลยค่ะก็ในปีอาจจะเป็นช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินค่ะจะได้ชมบรรยากาศแสงยามที่อาทิตย์อัสดงนั่นเองค่ะล่องเรือเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากเชิญชวนให้เขาลองชิมอาหารพื้นถิ่นนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า We also have local food for you to tryWe also have local food for you to try. Local food เมื่อวานเราเรียนคำนี้ไปแล้วนะคะแปลว่าอาหารท้องถิ่นหรืออาหารพื้นถิ่นนั่นเองค่ะเราเนี่ยยังมีอาหารพื้นถิ่นให้คุณได้ลองชิมด้วยนะคะ We also have local food for you to try. มาต่อกันที่ประโยคส่งท้ายแขกดีกว่านะคะ We hope you enjoy your visit.We hope you enjoy your visit. ระหว่างว่าคุณเนี่ยจะสนุกกับการมาเยือนที่นี่นะคะ Please come back and visit us again. Please come back and visit

0: ภาษาอังกฤษนะคะจะมีคำนี้ค่ะคำว่า hospitality hospitality หมายถึงการดูแลต้อนรับคับซื่อนะคะแล้วก็ความอบอุ่นที่ทุกคนมีให้นะคะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่แม่บ้านกระเจ้ามอบให้เราค่ะ hospitality ที่แท้จริงนะคะไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายของสถานที่ค่ะแต่ว่ามันคือความรู้สึกที่ว่าที่นี่มีคนดูเราอยู่นั่นเองค่ะทุกคนคะนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะประทับใจในรอยยิ้มของชุมชนค่ะประทับใจในความสวยงามของลำน้ำชีแล้วก็ประทับใจในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขค่ะภาษาอังกฤษเรียกความรู้สึกแบบนี้ว่า contentment contentment หมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีความสุขแบบเรียบง่ายนั่นเองค่ะ so thank you so much for today bye ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะ
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังอากาศร้อนๆโลกร้อนนะคะเดี๋ยวก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังค่ะร้อนนี้พี่ยังหนาวจากการขับร้องของคุณยันยงเสรานนท์จากวงสุนทราภรณ์ค่ะ

คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เราพบกันเสาร์อาทิตย์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ชื่อย่อก็คือสบทบุรีรัมย์สเสือวอแหวนททหารบุรีรัมย์นะคะชื่อย่อค่ะและท่านที่ไม่มีวิทยุก็ติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการทุกสัปดาห์นะคะดิฉันนัญญาม่วงสมมุติแล้วก็ทีมงานก็จะนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จินนี่นะคะอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ่ายโคกสูงอาจารย์จงกลสิริประภาอาจารย์นางดร.คคณังช่อชูนะคะก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะเก็บข่าวมาเล่านะคะโอ้ข่าวฮอตสุดบ้านเราตอนนี้คงเป็นข่าวทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานค่ะมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีท่านได้ลงนามคำสั่งด่วนเปิดช่องรับร้องเรียนเหยื่อ

งสอบท้องถิ่นแล้วก็จะเร่งช่วยผู้เสียหายแล้วก็จะให้มีการขยายผลไปจนถึงต้นต่อนะคะของกลุ่มคนโคงเนี่ยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่256/2569เรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนและแจ้งข้อมูลได้โดยตรงพร้อมกับเร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะซึ่งคำสั่งดังกล่าวนี้มีขึ้นภายหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันโดยพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและพบว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของนายหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านหรือได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้สาระสำคัญของคำสั่งค่ะกำหนดให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือถูกหลอกลวงจากขบวนการดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนและสอบสวนดำเนินคดีนอกจากนี้ค่ะยังมอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายการรวบรวมข้อมูลและการขยายผลคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคำสั่งฉบับดังกล่าวนี้ลงนามเมื่อวานนี้เองค่ะวันที่27 มิถุนายน 2569แล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไปนะคะโดยถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในการเปิดช่องทางให้ผู้เสียหายเข้าถึงความช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนการนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะโอ้ก็เป็นตาเห็นใจเนาะคนที่แบบใช้ความสามารถของตัวเองจริงๆเนี่ยก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยนะคะต่อมาที่ข่าวนี้ค่ะข่าวที่ทางกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอยกระดับการให้บริการสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ให้ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกออนไลน์ทั่วประเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลเพื่อที่จะให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงค่ะโดยเรื่องนี้นายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานกรรมการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องการพัฒนาระบบชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือ เรียกย่อนะคะชกน.ชกเฉินะคะชกน+ให้กำชับให้อำเภอได้เร่งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของชกน.อย่างต่อเนื่องแล้วก็เชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้สมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์โดยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การติดตามสถานะการดำเนินงานต่างๆได้ด้วยตนเองนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเน้นย้ำให้สมาชิกเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินสงเคราะห์รายเดือนในรูปแบบดิจิทัลได้แก่การหักบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติแล้วก็การชำระผ่าน QR code ของสำนักงานชกน.โดยตรงเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกสร้างความมั่นคงและหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่นำมาฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันนะคะมาดูข่าวที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรี
รัมเขาชวนผู้ปกครองคัดกรองพัฒนาการและภาวะซีดของบุตรหลานฟรีทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็มุ่งเน้นเด็กบุรีรัมย์ IQ เกิน103เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกน้อยใน5ช่วงวัยนะคะใน5ช่วงวัยสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะป้องกันในเรื่องของภาวะซีดนะคะให้เขาได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ5ช่วงวัยสำคัญมีวัยไหนก็มีวัย9เดือนวัย1ปี6เดือนวัย2ปี6เดือนวัย3ปี6เดือนแล้วก็วัย5ปีมาร่วมตรวจเช็คความพร้อมเพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์และแข็งแรงเขาจะดำเนินการจัดโครงการนี้ระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้ค่ะจัดที่ไหนไปได้เลยค่ะที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่รพ.สต.และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วไปก็จะต้องเตรียมเหล่านี้ไปด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยก็จะมีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูค่ะแล้วก็สมุดพัฒนาการนะคะของเด็กตรวจเร็วรู้ไวลูกรักเติบโตสมใบห่างไกลภาวะซีดงานนี้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยังไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านค่ะช่วงนี้การทำงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีนายวันชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาจังหวัดลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฟื้นฟูด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรการเสนองบประมาณโครงการประเภทเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยแล้วก็ภารกิจงานด้านการจัดการหนี้การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้อยากสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ให้ท่านไปปรึกษาไปสอบถามได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำไม่มีกลุ่มก็ไปขอต่อท้ายองค์กรที่เขามีอยู่แล้วในพื้นที่ของท่านก็ได้นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาค้นหาข้อมูลให้ไม่จำเป็นต้องไปตั้งกลุ่มองค์กรใหม่ถ้าหากว่าเรามีสมาชิกไม่เพียงพอนะคะสำนักงานอยู่ตรงไหนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่อาคารพาณิชย์ซอยด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์นั่นแหละนะคะมาฟังข่าวที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานำความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจเพศอินทผลัมที่สามารถตรวจคัดแยกเพศต้นเมียของอินทผลัมได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะต้นกล้าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงานว่าที่อำเภอหนองกี่เนี่ยก็มีการจัดงานชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับทีมสตาร์ทอัพบริษัทเจนเดเทคจำกัดและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมไทยสายเพาะเมล็ดร่วมกันจัดขึ้นที่ภูธารากรีนปาร์คอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในงานนี้เขาก็มีการนำผลิตผลของอินทผลัมจากเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมไทยสายเพาะเมล็ดจากทั่วประเทศนะคะจำนวน18สวนค่ะมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมกับเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนเอาไว้กว่า130คนนะคะได้ชิมอินทผลัมแบบสดๆนะคะเพื่อที่จะให้คะแนนอินทผลัมจากทั้ง18สวนนะคะทั่วประเทศที่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยไม่ระบุที่มาของสวนค่ะใส่ถุงไว้เลยแล้วก็ระบุเฉพาะหมายเลขไม่ระบุที่มาของสวนว่ามาจากสวนไหนก่อนที่จะให้คนที่ชิมเนี่ยลงคะแนนตัดสินเพื่อที่จะค้นหาอินทผลัมสายพันธุ์ไทยที่ดีเพื่อจะได้พัฒนาส่งเสริมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไปซึ่งได้แบ่งออกเป็น3รางวัลเป็นรางวัลปริมาณน้ำหนักสูงสุดรางวัลค่าความหวานแล้วก็รางวัลขวัญใจมหาชนนะคะทีนี้มาดูผลการประกวดค่ะผลการประกวดขวัญใจมหาชนนะคะ Popular Award ในชนะเลิศเป็นอินทผลัมจากสวนบุญมากพันบุญมากชื่อพันไทยนะคะ อยู่นครราชสีมาเนี่ยแหละค่ะ
รองชนะเลิศอันดับ1จากไร่อินทรัตนะคะชื่อพันธุ์ R03 รองชนะเลิศอันดับ2ไร่เจริญไทยชื่อพันธุ์เพชรตากฟ้าจากจังหวัดนครสวรรค์ส่วนผลประกวดรางวัลหวานที่สุดเป็นอินทผลัมสายพันธุ์ F1 กินรีจากสวนอินสยามจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ผลการประกวดรางวัลผลหนักสุดเป็นอินทผลัมสายพันธุ์ B83 จากไร่อินทรัตน์จังหวัดพิษณุโลกค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็ยังร่วมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล2ตำแหน่งเพื่อตรวจวัดความหวานซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการอีกด้วยค่ะโอกาสนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.มารินาเกตทัศน์คานอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยทีมสตาร์ทอัพบริษัทเจนเอเทคจำกัดได้บรรยายพิเศษในหัวข้อตรวจเพศอินทผลัมจำเป็นหรือไม่ DNA ไม่เคยโกหกใครพร้อมกับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจเพศที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเกือบ 100% ในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยตรวจได้ตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าเลยค่ะซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมลดการสูญเสียด้านเวลาการใช้จ่ายแล้วก็ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นกับกลุ่มผู้สนใจขยายพื้นที่ในการปลูกอินทผลัมในประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางมมส.เขายังมีทีมตรวจเพศอินทผลัมพร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วประเทศด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังการปลูกอินทผลัมกินผลสดอย่างเช่นสายพันธุ์บาฮีคือสายพันธุ์บาฮีเนี่ยได้รับความนิยมปลูกกระจายเกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศแต่พื้นที่สำคัญที่มีการปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตเชิงพันธุ์ได้ดีก็ได้แก่พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรานี่ละค่ะแหล่งปลูกใหญ่ที่สุดก็อย่างเช่นที่นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นบุรีรัมย์ภาคเหนือก็จะมีที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางภาคกลางก็จะมีที่แถวกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมแต่พื้นที่ภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยพื้นที่อันนี้ปลูกอินทผลัมยากนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกแล้วก็ชื้นสูงส่งผลให้ผลผลิตของอินทผลัมในเวลามันได้น้ำเยอะๆมันก็แตกเน่าเสียเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนแห้งในช่วงผลแก่ก็คือช่วงเนี้ยช่วงมิถุนาสิงหาเนี่ยแล้วก็ส่งผลให้รสชาติและคุณภาพลดลงถ้ามันมีความชื้นที่สูงเกินไปนะคะเพราะว่าไปทำให้ผลผลิตสะสมน้ำตาลได้ไม่ดีรสชาติก็อาจจะฝาดไม่หวานกรอบเท่าที่ควรแล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้แห้งคาต้นได้เหมือนกับอินทผลัมของแถบตะวันออกกลางใช่ไหมคะรองศาสตราจารย์ดร.มารินาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการปลูกอินทผลัมจากเมล็ดกว่าจะทราบผลว่ามันเป็นต้นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-7 ปีค่ะแต่หากมีการปลูกดูแลดีก็จะประมาณ30ปีก็จะทราบเพศละแต่หากว่าเกษตรกรได้ปลูกไปแล้วหลายไร่แล้วเกิดต้นอินทผลัมที่ปลูกกลายเป็นต้นตัวผู้ก็จะไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมคะเพราะจะได้แต่เกสรดอกซึ่งในแต่ละสวนจะใช้เกสรตัวผู้เพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นเพื่อที่จะนำมาผสมกับเกสรตัวเมียให้ได้ผลผลิตเพราะงั้นทางทีมนักวิจัยของมมส.เนี่ยเขามีเทคโนโลยีในการตรวจเพศค่ะซึ่งสามารถที่จะตรวจได้ตั้งแต่ต้นอินทผลัมเริ่มมีใบงอกออกมาเลยตั้งแต่มีอายุได้แค่ 3-4 เดือนเท่านั้นค่ะโดยเขาใช้เทคนิค PCR ในการตรวจเพศเกษตรกรก็สามารถนำลงแปลงปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วต่อไปซึ่งทางทีมวิจัยของมมส.เขาสามารถตรวจรู้เพศเพียงระยะเวลา 2-3 วันเท่านั้นก็รู้ผลละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมในบ้านเรารายใดสนใจให้ทีมนักวิจัยของมทส.มาตรวจสอบเพศให้เขาก็มีทีมโมบายแล็บหรือรถเคลื่อนที่ออกให้บริการไปตรวจถึงสวนของเกษตรกรได้เลยโดยติดต่อได้โดยตรงค่ะที่มทส.หรือบริษัทสตาร์ทอัพของนักศึกษาที่ชื่อว่า Gen Atechได้เลยนะคะนี่นะคะมาเราปลูกกันเยอะตอนนี้โอ้โหไปตรงไหนก็จะเห็นอินทผลัมเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลอินทผลัมผลสดออกสู่ตลาด
ือไล่ตามทุเรียนมาติดๆนะคะอย่างบุรีรัมย์บ้านเราก็มีหลายสวนนะคะที่กำลังเก็บผลผลิตอยู่นะคะอย่างสวนหนึ่งที่ดิฉันไปประจำเลยนะเพราะว่ารู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของสวนก็คือสวนอินทผลัมฟาร์มบ้านนาบ้านเราของคุณสำเรืองพี่นงรำเนี่ยเป็นสวนใหญ่เลยนะของบุรีรัมย์มี2แปลงแปลงแรกก็อยู่ที่อำเภอกระสังนะคะแปลงที่2นี่ก็อยู่นี่แหละค่ะใกล้ๆตัวเมืองนี่แหละนะคะฟาร์มบ้านนาบ้านเราสาขา2สาขาสวายจีกเนี่ยนะคะเส้นทางจากบุรีรัมย์ไปสุรินทร์วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมตัดจันทร์อินทผลัมค่ะดิฉันก็จะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งนะคะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวไปชมได้นะคะตอนนี้ก็กำลังตัดผลผลิตออกจำหน่ายที่นี่เขามีร้านกาแฟด้วยนะคะร้านกาแฟมีกาแฟอร่อยมีสมูทตี้อินทผลัมผลสดท่านที่อยากจะไปซื้ออินทผลัมอยากจะไปเที่ยวชมสวนอินทผลัมใกล้ๆในตัวเมืองนี่ก็ไปได้นะคะที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา2สาขาสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์สายแชะเนี่ยนะโอ้โหน่าถูกใจค่ะเพราะว่ามีวิวสวยๆใต้ต้นสะแบงที่จะมองเห็นดงอินทผลัมละลานตาเลยค่ะที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเราท่านดูข้อมูลได้นะที่ Facebook ฟาร์มบ้านนาบ้านเราค่ะวันนี้เวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันพนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จิมมี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดี

0: เทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14
1: เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา130ในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 17:00 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote DKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ

ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้ง